0: าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ื่อกี้มันมีเสียงแปลกๆออกทางวิทยุ
1: เสียงอะไร
0: เป็นเสียงที่แท้จริงอย่างแท้จริงเลยล่ะ
1: คำนี้ไม่ได้มานานแล้วนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: หายไปหลายสัปดาห
0: ์คำว่า
1: อย่างแท้จริง
0: คือการที่บอกว่าอย่างแท้จริงก็คือเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
1: ใส
0: ่เหมาะสม
1: เหมาะสม
0: เป็นความเหมาะสมที่สุดอ่ะอยากใส่พี่ก็จัดให้สำหรับน้องกาแฟอ่ะพี่ให้เสมอแหละอ่ะพร้อมนะ
1: พร้อม
0: 3 2 1ไป
1: สวัสดีครับ
0: ปัดหน้าเลยมั้ยทีเนี้ยถ้าจะแต่งขนาดเนี้ย
1: นี่พูดถึงผมใส่เนี่ยดีเจนุ่นใส่เนี่ยเขาเป็นนางงามใช่ไหม
0: คือดีเจนุ่นใส่อ่ะนางคือบุคคลต้องห้าม
1: แต่ว่าถ้าผมใส่เนี่ยเหมือนอะไรรู้ป่ะ
0: เหมือนอะไร
1: หมอคง
0: พี่ไม่ได้เหมือนหมอคงอ่ะน้องเคยดูภาพยนตร์ที่มีมังกรป่ะหน้าคล้ายๆเลย
1: เป็นมังกร
0: เป็นมังกร
1: หน้าเหมือนมังกร
0: ใช่
1: ส่วนพี่หน้าเหมือน
0: กิ้งกือ
1: เราเล่นตัวเองทำไมเนี
0: ่
1: ยเล่นตัวเองทำไม
0: ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรก็เล่นเล่นไปแหละ
1: แต่มันใส่เจ็บหัวอยู่เหมือนกัน
0: เอาจริงนะคือพี่ใช้บ่อยพี่ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอ้าวทักทายคุณผู้ฟังกันก่อน3 2 1ไป
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ
0: เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดนุนันชนอยู่ครับ
0: เผลอๆแป๊บเดียววันนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม
1: อุ๊ยจะก้าวสู่เดือนกันยาแล้วเหรอ
0: คือสิงหา

0: พ่อ
1: แม่เล่นไพ่อีกแล้ว
0: แม่เล่นไพ่
1: แม่เล่นไพ่เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยว
0: คือเดือนสิงหาคมอ่ะเขาให้พาแม่เที่ยวแต่แม่ไม่ยอมเที่ยว
1: ไม่ยอมเที่ยวแม่ไป
0: เล่นไพ่
1: เราก็เลย
0: เล่นไพ่แทนแม
1: ่ ได้เหรอ
0: น้องกาแฟก็โอ้ย
1: นี่เราไม่เจอกันเราไม่เจอกันกี่สัปดาห์สองสัปดาห์ไหม
0: น้องกาแฟไปไหนมา
1: ไม่ได้ไปไหนอยู่ก็ยังทำงานอยู่นี่แหละ
0: จริงเหรอ
1: ช่วงนี้งานก็จะแบบเยอะหน่อย
0: แล้วน้องกาแฟไม่คิดถึงแฟนรายการหรอ
1: คิดถึงมากๆเลยนี่วันอาทิตย์ต้องไปเจอกันใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่
1: วันอาทิตย์เนี่ยมีไม่แน่ใจว่าใครนี่เป็นหนึ่งใน150คนที่ได้ตั๋วนะครับไปไหว้พระไปไหว้พระ
0: ไกลด้วยนะ
1: อันนี้เราประกาศยังเนี่ยว่าเราไปที่ไหนกัน
0: ประกาศแล้ว
1: ประกาศแล้วไปไกลด้วยนะจริงๆวัดหงส์เนี่ยผมไปบ่อยนะ
0: เอาจริง
1: ไปบ่อย
0: นี่
1: แต่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยเข้าไปเลยนะ
0: คือ
1: บ่อน้ำมนต
0: ์จริง
1: อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เน
0: ี่ยไม่เคยเข้าไปเลย
1: ไม่เคยเข้าไปเลย
0: พี่เคยเข้าไปทีนึง
1: เคยเข้าไปตรงศาลสมเด็จพระเจ้าตักสิน
0: จริงเหรอ
1: แต่ว่าไม่เคย
0: ที่มันมีศาลเหมือน5เทพสวรรค์นะ
1: แต่ว่าไม่เคยเข้าไปตรงปงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ
0: คือน้องรู้ไหมเวลาพี่ไปอ่ะที่บ่อน้ำมนต์น่ะคุณรู้ฟังดีเจสอนไปที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดหงส์นะ
1: ครับ
0: แล้วจังหวะอยู่ดีเพลงขึ้นมาแต่เขาว่าพี่คือกินนารี
1: จริงเหรอ
0: จริงเหมือนกินนารีที่ลำเล่นน้ำนะ
1: กินนารีหรือกินแซบ
0: น้องก็โอ๊ยชอบว่าพี่อย่างแท้จริงนะ
1: ก็เรากินแซบหรือเปล่าในช่วงเนี้ย
0: แน่นชิบหายเลยอ้วนมากผู้ฟังตอนนี้ดีเจสอนเล่นไปละ110กิโล
1: ตอนนี้เท่าไหร่นะ
0: 110
1: สมส่วน
0: ถือว่าสมส่วนไหม
1: สมส่วนเพราะว่าพี่สอนสูง190ไง
0: จริงเหรอ
1: ถึงไหม190ได้ไหม
0: 186
1: ก็เกือบ990ก็ถือว่าสมส่วน
0: จริงเหรอ
1: 100กิโลจริงๆสมส่วนมันคือมันไม่ได้คือเราเป็นคนตัวเป็นคนตัวสูง
0: คือเรื่องเนี้ยพี่เคยคุยแล้วก็เถียงกับหมอมา
1: หมอว่าไง
0: คือพี่อ่ะไม่เข้าโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเลย
1: เ
0: พราะพี่วีนหมอมา
1: หมอบอกว่า
0: คือหมอเหมือนจะมีความรู้สู้พี่ไม่ได้อ่ะ
1: สู้ไม่ได
0: ้คือหมอบอกว่าดีเจสอนคะตอนเนี้ยน้ำหนักส่วนสูงที่มันค่าเกณฑ์กันอ่ะมันเกินเกณฑ์ค่ะ
1: เกินเกณฑ์มาตรฐาน
0: ฉันก็บอกว่ามันเกินยังไงคุณหมอ
1: เออ
0: ฉันเนี่ยสูงอยู่ที่186น้ำหนักฉันจะต้องครบ186ให้ได้ถึงจะเป๊ะ
1: ใช่ก็ยังไม่เกิน
0: ก็ยังไม่เกินแต่หมอบอกว่าเกินน่ะ
1: ไม่ได้ละ
0: ดีเจสอนโกรธมากก็คือออกมาเลย
1: อย่าไม่อันอย่างงี้ไม่ถูกต้องยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
0: ใช่
1: ยังไม่ถึง186เลย
0: แล้วเขาก็เลยบอกให้ทหารทั้งหมดน่ะในโรงพยาบาลปิ่นเกล้าบอกว่าอย่าให้นางนี่กลับมาอีกก็บอกนี้ก็บอกโอเคไม่ไปก็ได
1: ้เออสงสารหมอมัน
0: มาบอกว่าดีเจสอนเกินเกณฑ์น่ะ
1: ไม่เกิน
0: มากค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆน้ำหนักเราต้องสมส่วนกับส่วนสูง
0: ต้องสมส่วนกับส่วนสูง
1: แต่เรานี่คือยังไม่เกิน
0: ยังไม่เกิน
1: ยังอีกประมาณเท่าไหร่70
0: อีก70กว่า
1: 70กว่าถึงจะถึงเกณฑ์
0: ก็ถึงเกณฑ
1: ์โอเคยังกินได้อยู
0: ่ใช่นะครับ
1: เอออยากจะเห็นเหมือนกันนะส่วนสูงกับน้ำหนักเท่ากัน
0: อ้าวน้องกาแฟวันที่30สิงหาคมนี้นี่การจัดงานนี้เราใช้ชื่อว่าชื่อว่าไง
1: เราใช้ชื่อว่าเนวิธามเข้าวัดเข้าวาอาราม
0: เพราะไหม
1: ใครตั้งให
0: ้พี่ตั้งเอง
1: ตั้งเองนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่บอก AI ให้ตั้งหน่อย
0: ไม่
1: ไม่มีนะไม่มีนะ
0: พี่ทำเองพี่เทพ
1: โอเคนะวัดหงรัตนารามราชวรมหาวิหาร
0: ใช่
1: นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับเวลานะครับประมาณ 8:30 ถึง 11:30
0: งานนี้เจอใครบ้างคะ
1: งานนี้นะฮะเจอทั้งนะฮะดารานะฮะทั้ง4ท่านต้องบอกว่านานๆทีจะได้เจอเขานะหาตัวจับยาก
0: คือน้องกาแฟพี่อ่ะขอให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งแล้วกัน
1: อ่ะโอเค
0: อันนี้คือ
1: สมัยไหนเนี่ย
0: ดาราน
1: ี่สมัยอยู่บนเรือเหรอ
0: น้องกาแฟดูการเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้คือยุค90ที่เขาโพสต์กันน้องกาแฟเห็นไหม
1: พี่สมัยก่อนไอ้นี่สมัยนี้คือยังไว้ผมยาวได้อยู่ใช่ไหม
0: คือพิมพ์ริพายชิดซ้ายไปเลยเรื่อง
1: ชิดซ้ายทำไมปากเราเป็นอย่างนั้นนะ
0: เราต้องทำปากเจอไว้
1: อย่าบอกนะว่าโดนอะไรต่อยมา
0: ไม่คือเอาให้ผู้ชายได้เห็น ว่าเนี่ยคือริมฝีปาก อย่างแท้จริง
1: สมัยก่อนเนี่ยยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบถ่ายภาพแบบนี้นะ
0: ใช่
1: นะภาพมันจะต้องประมาณเนี้ย
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นความบริสุทธิ์นะ
1: บริสุทธิ์สุดพุทธพอง
0: ของหญิงแท้นะ ส่วนอีกคนนึงก็คือ
1: ดูสิเราไปขับเขาทำไมเนี่ย
0: สภาพไม่ได้ค่ะไม่ตรงปก
1: ทำไมไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงตัวจริงค่ะ
1: ตัวจริงเป็นยังไง
0: คือชุดนางที่นางใส่เนี่ยเหมือนสไตล์งูเหลือมค่ะเป็นเหมือนสไตล์แบบน้องเคยเห็นงูทับสมิงคลาไหม
1: โอ๊ยทำไมเหมือนเลย
0: ขาวคาดดำน่ะ
1: เหมือนเลยอ่ะ
0: นางไม่ได้มานางดีเจสองพี่ก็บอกว่านุ่นเธอใส่เสื้ออะไรอ่ะใส่นางก็บอกใส่เสื้อโค้ทแกใส่เสื้อโค้ทถ่ายที่เซ็นทรัลเวิลด์ฉันบอกเลยว่าเสื้อที่เธอใส่เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเสื้อโค้ทธรรมดาทั่วไปไม่ได้เหมือนลายหมากรุกค่ะแต่มันคือเสื้อลายทับสมิงคลาค่ะ
1: ไม่อันนี้นะคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูนะในอินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์ว่างูทับสมิงคลา
0: เนี่ยใช่เลย
1: แล้วเราจะเข้าใจว่าเหมือนไม่เหมือน
0: ไม่ใช่ทางม้าลายเลยเนี่ยคืองูทับสมิงคลาค่ะแล้วก็กินนางนุ่นไปค่ะ
1: เออ
0: แล้วดูนางนุ่นก็พ้อยตาพ้อยอะไรเนี่ยหน้าโดนจิกนะหน้าโดนตบด้วยค่ะ
1: นี่เราไปอิจฉาเขาหรือเปล่า
0: ไม่ได้อิจฉาแต่คือนางไม่สวยเราต้องพูดความจริงแล้วก็อยากให้นางยอมรับความจริงว่าดีเจนุ่นไม่ใช่คนสวยค่ะ
1: แล้วใครสวยที่สุด
0: ดีเจสอน
1: โอเคจบ
0: มาตรฐาน
1: อ
0: ีกคนหนึ่งก็คืออ
1: ันนี้คือเขาตายไปแล้วยัง
0: เดี๋ยวก็อันนี้สมัยไหนอันนี้สมัยไหน
1: ไม่ต้องเปิดให้เขาดูหรอก
0: สมัยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้น่าจะประมาณ3ปีที่แล้ว
0: นี่เพิ่ง3ปีที่แล้วเองเหรอ
1: 3ปีที่แล้วมันก็ไวนะ
0: เหรอ
1: ใช้เวลาไปตั้ง900กว่าวัน
0: อันนี้ประกวดอะไร
1: เดี๋ยวก็ได้ซอง
0: เดี๋ยวก็ได้ซอง
1: อันนี้น่าจะเป็นเพลงของ The Impossible
0: อ้าวนิดนึง
1: หนาวเนื้อ
0: หนาวเนื้อเอามา

0: เอ๋ย
1: เพลงนี้ใครร้องอ่ะ
0: คุณอาเศรษฐาไง
1: เศรษฐานี่รันดอนเหรอ
0: เศรษฐาน่ะนามสกุลอะไรจำไม่ได้แล้วล่ะคุณอาเศรษฐาไง
1: อ๋อเหรอ
0: The Impossible
1: โอ้เหรอชื่อเพลงว่าอะไรนะ
0: หนาวเนื้อ
1: ไม่รู้จักเลย
0: หนาวเนื้อห่มเนื้อจึงหายหนาวไงหนาวละหกละโอกเห็นไหม
1: เออ
0: เห็นไหมคนแต่งเนื้อเมื่อก่อนนี่เขาแต่งเพลงแต่งเก่งแล้วสัมผัสนอกสัมผัสในนะ
1: ใช่ส่วนอีกคนหนึ่งนี
0: ่มิสเตอร์อะไรนะ
1: มิสเตอร์ใจร้ายค่ะ
0: ใจดี
1: เอาใจดีมิสเตอร์ใจดีคนนี้ชอบแจก
0: อันนี้คือแจกรางวัล
1: แจกรางวัลแจกทุกอย่างนั่นล่ะ
0: นะหน้าละอ่อนเลยนะ
1: ใช่หน้าละอ่อนมากนะครับอ้าวคุณผู้ฟังคนที่ลงทะเบียนสำเร็จคนที่เป็นผู้โชคดี150ท่านนะครับไปเจอกันที่วัดหงรัตนารามวันอาทิตย์ที่30นี
0: ้
1: หลายคนถามว่าดีเจสอนจอดรถตรงไหนวัดหงมีที่จอดรถ2ฝั่ง
0: มี2ฝั่ง
1: เข้ามาปึ้งก็จะได้จอดเลย
0: จอดตรงหน้าโรงเรียนก็ได
1: ้มันจะมีลานจอดรถตรงหน้าโรงเรียนนะ
0: หน้าโรงเรียนนะ
1: ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือไปทางด้านหลังโบสถ์
0: ตรงไปอีก
1: นะครับจะมีอะไรนะเรียกอะไรนะตรงข้างๆคลองนะ
0: ครับ
1: นะครับนะครับส่วนกิจกรรมของเราเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่ง
0: ถึง
1: 11โมงครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับบอกกิจกรรมย่อยๆก่อนนะ
0: มีอะไร
1: นะ8โมงครึ่งมาลงทะเบียน9โมงเข้าโบสถ์นะฮะทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอยากให้ทุกคนถือของมาคนละ1อย่าง
0: ถืออะไรมา
1: ข้าวสารก็ได
0: ้อ๋อที่เป็นเหมือนมาเขาเรียกอะไรถวาย
1: เทียนก็ได้
0: เทียนพรรษา
1: ใครบอกว่าโอ้อยากจะให้ชีวิตตัวเองมีแสงสว่างเอาเทียนมาม
0: ีอะไรอีก
1: บางคนเอาหลอดไฟมา
0: หลอดไฟได้แสงสว่าง
1: ใช่บางคนบอกว่าพระใช้สบู่เอาสบู่มาน
0: ี่ยังหวีนี่ได้ไหมหวี
1: พระหวีไม่ได้ค่ะพระไม่มีอะไรหวีค่ะน้องเดี๋ยวป้าสอกกลับไปดู
0: เอาก็บอกว่าอยากหวี
1: ไม่ได้
0: อะไรเงี้ย
1: เอามาให้พระคุณพระคุณเจ้าม
0: าม่าได้ไหมมาม่า
1: เอาไวๆมาสิไวๆมา
0: ไม่หมายถึงเส้นอะ
1: เส้นไวๆมาน
0: ั่นแหละแต่
1: ไม่ต้องเอาไวๆมาคุณรู้ฟังไม่ต้องเอาเส้นมานะเพราะว่าไวๆเขาเอามาถวายพระแล้วเยอะเลย
0: มีอะไรอีกไหม
1: ก็ถ้าหากว่าย
0: ังยานี่มีได้ยา
1: โอ้ยารักษาโรคน้อง
0: แต่ว่าต้องเรามาจากสุภาพบุรุษไง
1: แต่ไม่มียาพลาง
0: เอาพลางเอายาพลามาได้
1: ยาพลาก็ได
0: ้แก้ปวด
1: ใช่สบู่พระไม่ต้องใช้ครีมนวดผมค่ะคุณสุภัตตาเดี๋ยวจะจัดการเธอ
0: ใช้หวีด้วย
1: เข้าวัดอะไรใช้ครีมนวดผมไม่มีก้า
0: โอเคน้ำก็ได้นะน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นะน้ำดื่มก็ดี
0: น้ำดื่มก็ดี
1: น้ำดื่มคืออะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากทำแล้วพระสงฆ์ใช้ได้จริงๆอ่ะ
0: ใช้ได้
1: คุณผู้ฟังต้องบอกว่าวัดหงเนี่ยนะเขาคือเป็นวัดที่สอนเหมือนสอนทางธรรมด้วย
0: ก็เขาจะสอนมีสามเณรด้วยนะเป็นโรงเรียนสามเณรโรงเรียนก็ของพวกนี้อาจจะไปให้กับสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู
1: ่นะครับอ้าวเจอกันอย่างแน่นอนวันอาทิตย์นี้ส่วนน้องกาแฟเตรียมผลงานเพลงแล้วหรือยัง
0: เราร้องกันในวัดเลยเหรอ
1: พี่ถามแล้วว่า
0: ร้องในโบสถ
1: ์พี่ถามแล้วว่าจะมีลานน้องกาแฟแล้วเราก็นั่งกันพี่ก็ถามว่าพระอาจารย์ครับแล้วผมมีศิลปินมาก็คือน้องกาแฟดารุนันอาสยามเวิร์กพอยต์น่ะ
0: ไม่ใช่
1: น
0: ี่ผสมกันมั่วเลย
1: ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้
1: ก็คือให้เขารู้ไปหมดแล้วให้จบ
0: ไม่จบ
1: เหรอ
0: เราต้องบอกว่าคนอวดผี
1: โอเค

0: หลวงพ่อ
1: ทำไม
0: เขาจะทนฟังได้ไหม
1: ทนฟังได้
0: ทนฟ
1: ัง
0: ได้นะ
1: น้องกาแฟต้องเตรียมนะเตรียมเพลงเอาไว้เลยค่ะ
0: เพลงอะไรดีอ่ะ
1: น้องกาแฟเตรียมเพลงอะไรไว้บ้างอ่ะ
0: คิดไม่ออกเดี๋ยวเราต้องไปคิดหน้างาน
1: จริงเหรออ
0: ืมเราอาจจะมองแบบปุ๊บปุ๊บเราก็จะคิดออกเลย
1: เตรียมเอาไว้เลยน้องกาแฟต้องเตรียมไว้เลยเหมือนถ้าเข้าวัด
0: เราต้องมีเพลงในวัดไหม
1: หัวใจถวายวัดเลย
0: ร้อง
1: สองมือ
0: ไม่ใช่สองมือนั่นมันกราบเท้ายาโม
1: กราบเท้ายาโมเหรอ
0: หลวงพ่อเจ้าขา
1: หลวงพ่อไป
0: หลวงพ่อเจ้าขา
1: ว่ายังไงโยม
0: ช่วยแผ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้กับคนเหรออ
0: ่าให้เรา
1: เออทำไมอ่ะอ้าว
0: ลูกนี้อาภัพอับโชคหรือไร
1: ทำไมอ่ะ
0: มีรักครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อนรน
1: อันนี้ใครร้องนะอันน
0: ี้แม่พึ่ง
1: พุ่มพวงเหรอ
0: ใช
1: ่ต่อสิ
0: หลายคนที่พบพอเขาได้สบ

0: สรุปแล้วนางอยากจะให้พระแผ่ส่วนบุญหรือนางอยากบวชชี ฉันยังหาคำตอบไม่เจอค่ะคุณแม่พุ่มพวงช่วยดิฉันด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวแม่พึ่งมาเข้าฝันคืนน
0: ี้
1: เด
0: ี๋
1: ยวเขาจะมาบอก
0: สรุปแล้วว่าแม่พึ่งอยากบวชชี
1: แม่พึ่งอยากบวชชีหรือเปล่าเขาไม่รู้
0: จริงเหรออ
1: ืมอกหักไง
0: คือ
1: บวชชีดีไหมเหมือนว่าแผ่เมตตาแล้วก็ไม่ได้ผลนะ
0: จริงจริง
1: ประมาณนั้นเหมือนว่าให้พ่อขอบนบานศาลกล่าวก็ไม่ก็แล้วนะฮะ
0: แต่ว่า
1: ไม่ได้ผลสักทีบวชชีเลย
0: เออบวชชีเลยนี่คือเพลงหนึ่งที่มีเพลงความหมายเกี่ยวกับวัด
1: วัดมีไหมเพลงนี
0: ้สาบานสาบานต่อหน้าหลวงพ่อ
1: สาบานต่อหน้าหลวงพ่อ
0: พ่อมาแล้วก็จะมาก่อ
1: พ่อมาแล้วก็จะมาก่อ
0: พ่อไม่ให้เล่นลมแล้วก็
1: พ่อไล่ไล่ลมรักก็
0: เรารักน้อเรารักพ่อ
1: เรารักพ่อเรารักพ่อ
0: ย่ำ
1: เพลงอะไรอยู่ดีไปรักพ่อมันไม่ได้ร้องงี
0: ้เอาร้องยังไง
1: ครั้งหนึ่ง
0: ไป
1: ครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม
0: ครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม
1: สองเราเคยเที่ยวงานวัดบ้านใต้
0: ไป
1: ทำบุญองค์กรององค์พระมาลัย
0: โอเค
1: ก็พระเจดีย์ทรายร่วมกัน
0: ไปไป
1: สาบานแล้ว
0: ไปไป
1: สาบาน
0: สาบาน
1: สาบานต่อหน้าหลวงพ่อ
0: สาบานต่อหน้าหลวงพ่อ
1: สองคู่คนเทียนที่ต่อ
0: เนี่ยอะไรนะ
1: สองคนดังทุบเทียนที่ต่อ
0: สองคนดังทุบเทียนที่ต่อ
1: ขอพรจากบุญหลวงพ่อ
0: ขอพรจากบุญหลวงพ่อ
1: บนบานขอความรักยั่งยืน
0: ไป
1: เปิดเพลินมาเดินเล่นกันแท้ไม่ฝันรถไต่ทั้งยกย่อมีชาสวรรค์ถ่ายรูปคู่กันกินจีสร้างทาง
0: เอาใหม่จ้าๆๆๆอาจารย์เนี่ย
1: ทำไมอะไรนะ
0: ยกย่ออะไรนะเจอมาเดินด้วยกันเหรอ
1: เปิดเพลินมาเดินด้วยกัน
0: เปิดเพลินมาเดินด้วยกัน
1: แท้ไม่ฝันดูรถไต่ทั้ง
0: อะไรนะ
1: แท้ไม่ฝัน
0: แท้ไม่ฝันคืออะไรอ่ะ
1: แท้ไม่ไงสายไหม
0: แท้ไหมฝัน
1: ดูรถไต่ถัง
0: ดูรถไต่ถังอ้าว
1: หยอกเย้าบนจิงช้าสวรรค
0: ์หยอกเย้าบนจิงช้าสวรรค์
1: ถ่ายรูปคู่กันกินขนมจีนข้างทาง
0: อันนี้จริงๆเหรออันนี้คือเนื้อจริงๆเหรอ
1: จริงจริง
0: จริง
1: ไม่ได้โกหกนะ
0: เวลาพี่ร้องอ่ะหยอกเย้ามาเดินด้วยกันรถไฟฝันมารถไต่ถังหยอกเย้ากินกันช้าสวรรค์หยอกเย้าไปกินจิงช้าสวรรค์คร
1: ับเดี๋ยวได้อาจจะได้ไม่หมด
0: จริงเหรอ
1: กินได้ยังไงก่อนก็กินได
0: ้เออเงาะไงบอกว่าวันนี้ไม่ได้ข่าวแน่ๆข่าววันนี้ เจอก็จะไปร้องเพลงเกี่ยวกับวัดอยู
1: ่เรามีวัดไงมีอะไรอยู่ไหม
0: มีอะไร
1: น
0: ะ
1: มีวัด
0: ถ้าหากวัดก็วัดไม่ยากแล้วว่า
1: วัดมีไหม
0: มีไหมมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับวัดบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวดีเจสอนเนี่ยจะให้ดีเจกาแฟเนี่ยเตรียมเพลงนะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะใครฟังแล้ววัดใจของซิลลี่ฟูค่ะสภาพในการร้องไม่ได้ดูเบ้าหน้าของดีเจกาแฟเลยให้ร้องซิลลี่ฟู
1: นี
0: ่ฮะ
1: วัดเหมือนกันไง
0: จริงเหรอ
1: วัดใจ
0: วัดใจนะอ้าวเจอกันอย่างแน่นอนน้องกาแฟตื่นเต้นหรือเปล่าน
1: ิดหน่อย
0: ไม่ตื่นเต้นเลยหรอ
1: นิดหน่อย
0: ทำไมอ่ะ
1: ขอเพียงแค่นิดหน่อย
0: จริงเหรอคือเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วเนาะ
1: นานไหมล่าสุดที่ไหน
0: วัดครึ่งนึง

0: กรรมการครึ่งหนึ่งเขาบอกคุณชาย
1: นั่นนี่เพลงเหรอกรรมการครึ่งหนึ่ง
0: วัดอะไรอ่ะวัดเอ่ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดจาลีก็น้องวินมาเออก็ได้เพลงกล่อมลูกไปเลยหนึ่งเพลงนะเออ
1: น
0: ะ
1: ครับและเต้น
0: ตื่นมาฟังข่าวฉ่ำเลยค่ะ
1: ค่ะจ้าค่ะ
0: คุณอีซี่เบบี
1: ้ไม่เนี่ยในวันที่พี่นุ่นมาเนี่ย
0: เ
1: ขาเคยถามมาบอกว่าอ่านข่าวทำไมเยอะมีไหม
0: จริงเหรอ
1: มีไหมไม่มีคอมเมนต์แบบว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงมีไหม
0: มีเพลงวอนหลวงพ่อไล่ขิง
1: มีด้วยเหรอ
0: เคยได้ยินไหม
1: วอนเจ้าพ่อนางนอนได้ไหม
0: อันนั้นมัน
1: วอนเจ้าแม่นางนอนได้ไหม
0: ไม่ใช่พระ
1: ไม่ใช่พระ
0: ไม่ใช่พระ
1: ไม่ใช่พระนะ
0: เออนะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับคุณพิงกี้บอกว่าพระใช้โลออนได้ไหมสมัยพี่นะสมัยผมนะครับคุณผู้ฟังหลวงพ่อไม่ให้ผมใช้โลออน
1: เพราะ
0: แกบอกว่าโลออนมันมี
1: มันมีกลิ่นปรุงแต่ง
0: มันมีกลิ่น
1: เขาก็ห้ามใช้กลิ่นปรุงเขาเรียกห้ามใช้กลิ่นปรุงที่
0: คุณรู้ฟังจำเอาไว้เลยว่าวัดไหนที่พระเดินมาแล้วกลิ่นโอ้โหนั่นแหละคือของแท้วัดของแท้คือหลายคนบอกโอ้โหทำไมจีวรทำไมกลิ่นตัวพระดูแรงจังเลยอะไรเงี้ยคุณรู้ฟังดีเจสอนบอกเลยนะว่าสมัยดีเจสอนบวชอะพระอาจารย์บอกว่าสั่งห้ามเลยห้ามใช้โลออนใช้แต่เนี่ย
1: เตาบิน
0: ไม่ใช่
1: สารส้ม
0: ใช้แต่สารส้ม
1: สารส้มได
0: ้นะทีนี้ก็เวลาอยู่ใกล้พระด้วยกันก็คือฉ่ำเลยอ่ะ
1: กินอะไร
0: กินสู้กันฉ่ำเลยแล้วคุณผู้ฟังก็เลยแบบหลายๆคนถามว่าเออพระใช้ลีออนได้หรือเปล่าดีเจสอนบอกเลยนะว่าสำหรับพระแถวบ้านดีเจสอนนะเขาไม่ให้ใช้
1: ไม
0: ่
1: ให้ใช
0: ้ไม่ใช้ไม่ใช้นี่เคยบวชยัง
1: บวชแต่เนน
0: ใช่ไหมใช้ฉ่ำเลยมองดูแล้ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ
1: เพราะว่าไม่มีใครถวายมา
0: น่าสงสารจังนะครับ
1: เราใช้สบู่ก็หอมเลยนะถึงว่าสบู่ทาจริงๆมันก็สบู่นกแก้วอะไรอย่างเงี้ยจะฮิตมากนะ
0: นะฮะไอ้สบู่นกแก้วพี่ใช
1: ้สบู่นกแก้ว
0: สมัยเป็นพระพี่ก็ใช้นะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นไฮไลท์พิเศษอย่างที่เราบอกกันไปว่าใครที่ลงทะเบียนทันเจอกันอย่างแน่นอนวันอาทิตย์นี้เราขอย้ำอีกทีนะกับงานมีตติ้งแฟนรายการในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้านะครับส่วนคนที่พลาดโอกาสไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะครับถ้าหากเรามีกิจกรรมอื่นอีกนะในปีหน้าเดี๋ยวเราเจอกันอย่างแน่นอนนะครับฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับในกิจกรรมในวันนี้เอ้าเมื่อวานนี้ไปดูเรื่องแรกกันเลยน้องกาแฟ
1: เรื่อง
0: นี่ใครนี่เออ
1: เรารู้เลยว่าท่านนายกไง
0: จริงเหรอ
1: นี่แหละนะท่านนายกอนุทิน
0: คุณผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วเรือลำนี้หลายคนก็รู้ดีว่านี่คือเรือหลวงจักรีนฤเบศร
1: ครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นไหมดูสง่าผ่าเผยไหม
1: เป็นไงล่ะ
0: ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาขวามือก็คือท่านผู้บัญชาการทหารเรือ
1: ครับ
0: นะครับซ้ายมือคือท่านผบ.กร.
1: ครับ
0: นะฮะส่วนตรงกลางแม่ใส่ชุดเท่มาเลยของกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่เขาดูอย่างนี้เลยนะน้องกาแฟดูนี่นั่งเรือจักรีนฤเบศรแล้วก็ดูเลยนะครับการฝึกของกองทัพเรือนะครับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เห็นแสดงถึงความพร้อมของกองทัพเรือด้านองค์บุคคลองค์วัตถุแล้วก็องค์ยุทธวิธีตลอดจนการบริการกำลังทางเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสงครามพิเศษทางเรือแล้วก็ระบบบังคับบัญชาการควบคุมนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของผบ.ทร.ปีนี้ท่านบอกเอาไว้ว่าปีแห่งความพร้อมรบใครอย่ามาแย้มนะโดนนะบอกไว้ก่อนนะรบ 100%
1: ครับ
0: รู้สึกภูมิใจนะเวลาท่านนายกมานะนายกตีไม่ค่อยได้มาเยือนเรือของกองทัพเรือเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: แต่รอบนี้ท่านมาเนี่ยรู้สึกว่าทหารเรือเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่ง
1: เมื่อวานมีการเล่นนะมีการจำลองการฝึกจริงๆให้ท่านนายก
0: ดู
1: ด้วยเมื่อวานเนาะ
0: เรือหลวงภูมิพลยิงเลยน้องยิงเลย
1: และต้องบอกว่าความแม่นยำนี่ 99% ใช่ไหม
0: 99.99 เลย
1: คือยิงโดน
0: ยิงทะลุ
1: ทะลุเลย
0: ทะลุเลย
1: ยิงไปทะลุไหนทะลุฟ้า
0: ไม่พอจะเห็นจุดก็คือเลี้ยวขวาเลย
1: ไม
0: ่ยิงโดน
1: เป้าเลย
0: ยิงโดน
1: ยิงเข้าทุกเป้า
0: ใช่นะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเรากับขบวนเรือพระราชพิธี
1: ครับ
0: ซ้อมย่อยเป็นครั้งที่3
1: ครั้งที่3แล้ว
0: น้องกาแฟได้ดูความสวยงามบ้างหรือเปล่านี
1: ่โอ้ไม่ได้ดูเลย
0: เอาจริงๆไม่ค่อยได้ดูเลยหรอ
1: ไม่ค่อยได้ดูเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มัวแต่ทำงานไง
0: จริงเหรออืมนะขบวนเรือพระราชพิธีของเรายังคงงดงามเหมือนเดิมนะครับความซ้อมการซ้อมก็ยังเป๊ะปังเหมือนเดิมอ่ะเอาภาพมาให้ฝากกันทุกท่านอีกครั้งนึงครับ

0: ชะเลย
1: ชะ
0: แดนเป็นขนาด
1: ชะ
0: ทำไมน้องเว้นวรรคนานน่ะน้องอย่าเว้นวรรคนาน
1: กำลังจะพายเรืออยู
0: ่เอาใหม่ใหม่นะนาวา
1: ชะ
0: แดนเป็นขนาด
1: ชะ
0: ล้วนรูปมาสัตว์แสนยากร
1: สุดยอดเลยอ่ะ
0: เสียงดีป่ะ
1: โอ้เสียงดีมาก
0: ขนลุก
1: ขนลุกเลยอ่ะ
0: ให้ก่อนแล้ว
1: ให้
0: อย่ามีเชียบๆนะ

0: ันครันครื่นฟอง
1: สุดยอดเลยอ่ะเสียงดีมากเสียงดีมากเลยอ่ะ
2: ขอบคุณน้องๆกาแฟมาก
1: เสียงดีไม่เสียงดีจริงๆนะโอ้โห
2: จริงเหรอ
1: เดี๋ยวปีหน้าไปเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
2: คือพี่อ่ะเคยไปสมัครพนักงานเห
1: เออเป็นไงอ่ะ
2: แต่ปัญหาคือบรมครูอาจารย์
1: อ
2: ่ะบอกว่าอย่ามาเหเลย
1: ทำไม
2: เพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีสติ
1: ปุ๊บ
2: นะ
1: พอเราจะเหแล้วเป็นไง
2: คือเวลาพี่ร้องไปหนึ่งบทอ่ะ
1: ปุ๊บ
2: แล้วพี่บอกขนลุกพี่บอกขนลุก
1: ปุ๊บ
2: เขาบอกว่าต้องร้องต่ออย่าพูดคำว่าขนลุก
1: คือกำลังจะร้องอยู่ใช่ไหมหยุดปุ๊บขนลุก
2: หนีเลย
1: เขาก็เลยบอกว่า
2: เขาเลยบอกว่าเออมึงอย่ามาเลยมึงไม่มีสติ
1: ไม่มีสติเลย
2: ไม่มีสติ
1: คือร้องไปแล้วคนลุกไปแล้วก็เลยแบบเหมือนอุทานพูดกลับมา
2: จริงนะ
1: โอ้แต่ร้องเพาะนะ
2: เอาจริงๆเหรอพี่ร้องเพาะจริงเหรอ
1: ร้องเพาะเลยอ่ะ
2: วันนี้ได้มีได้ข่าวมีสาระเยอะมากๆเลยค่ะ
1: อันนี้คือประชดหรือเปล่า
2: เหมือนประจะประชดน่ะนะคุณธนพรบอกว่าแฟนหัวเราะใหญ่เลยโอเคเอ้าแล้วกาแฟไหนๆวันนี้วันศุกร์แล้วเราก็เค้าเรียกอะไรอ่ะ
1: รับสายมั้ยเนี่ยวันเนี้ย
2: เอามั้ยแต่สายเนี้ยคือในอาทิตย์เนี้ยพี่เคยแบบรับสายแล้วคนที่ได้สายก็คือคนที่พลาดจากการลงทะเบียน
1: ทั้งหมดเลยเหรอ
2: แล้วอยากจะมาจริงๆแต่ลงทะเบียนไม่ทัน
1: แล้วก็มาได้ไม่ใช่หร
2: อหรือว่าให้สายนี้ดี
1: ให้สายนี้อ่ะ
2: ให้มั้ย
1: ให้แบบมาคนเดียวนะ
2: ให้มาม
1: ากี่คนก็ได
2: ้อยากมากี่คนก็ได้
1: สมมุติก็พามาแบบว่า15คน20คนได้มั้ย
2: อ่ะฉันบล็อกสายเลยก็เอากูรู้ฟัง
1: เฉพาะสายนี้เหรอ
2: เฉพาะสายนี้นะ
1: 1ท่าน
2: ให้ไม่เกิน4คน
1: คือผู้ติดตามด้วย
2: ให้ผู้ติดตามด้วย
1: รวมแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่เกิน4คน
2: จริง
1: ถูกมั้ยผู้ติดตาม3ตัวเอง1ก็เป็น4
2: จริง
1: ถูกมั้ย
2: คนผู้ฟังฟังดีๆนะใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมมีตติ้งกับเราแล้วลงทะเบียนไม่ทันย้ำอีกทีนะลงทะเบียนไม่ทันไม่มีรายชื่อที่ดีเจสอนประกาศไปใน150คนแล้วอยากมาขอให้ทุกคนอยากมาจริงๆนะและไม่มีชื่อนะ
1: ครับ
2: ให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
1: หยิบแล้วนะ
2: เพราะคุณจะคือฟาสแท็กเลย
1: ฟาสแท็กนี่คือเข้ารอบสุดท้ายเลย
2: เข้ารอบเลย
1: เข้ารอบเลย
2: โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแล้ว
1: โอ้โห
2: เพราะว่าท่านหมดสิทธิ์การลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังรายการวิทยุแล้วเสียใจ
1: ไม่แล้ว1 ถึง 4วันที่แล้วนี่มีไหม
2: พี่ให้วันจันทร์วันอังคารไป
1: แล้ววันพุธ
2: ไม่ให้
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: ก็ลงทะเบียนครบแล้วไง
1: ครบแล้วแต่อันนี้คือสิทธิพิเศษ1สิทธิ์สุดท้าย
2: เพราะว่ามีน้องกาแฟอยู่อ
1: ่
2: ะ
1: โอเคได
2: ้โอเคไหม
1: โอเคโอเค
2: ให้1สายหน้าไมค์สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วพลาด
1: พลาดนะ
2: แล้วอยากจะมากับเราจริงๆ
1: 1สายเท่านั้น
2: 1สายเท่านั้น
1: โอเค
2: นะคนที่ลงทะเบียนแล้วพลาดหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
1: อย่าหยิบมันนะ
2: แล้วกดมาที่เบอร
1: ์กดมาที่เบอร์084186
2: โทรไปทำไมโทรหาใครอ่ะ
1: บอกผิดบอกผิดอ่ะกดมาที่เบอร
2: ์มาที่เบอร
1: ์024757675
2: ให้สำหรับคนที่พลาดในการลงทะเบียนแล้วอยากร่วมกิจกรรมกับเรา
1: โอเค
2: 024757675ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วนะเตรียมอินเทอร์ไอเขาเรียกอะไรนะเตรียมสัญญาณให้เรียบร้อยจ่ายค่าเน็ตจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วย
2: พร้อมนะ
1: โทรมา
2: 321โทรมาเลย

0: 7:48 น.กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าตอนที่2นะครับตอนที่2นี้ทักทายไปยังสทรทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยรวมถึงขอบคุณไปยังสุภาพโอสถ
1: ครับเคียงคู่คนไทยมากว่า70ปี
0: โอ้โหเส้นมีอบแห้งไวๆ
1: แบรนด์อันดับ1
0: ยอดขายแบรนด์ยอดขาย
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1เนี่ยเราไม่ได้มานานเห็นมั้ยล่ะ
0: เห็นมั้ยบอกให้มาบ่อยๆอ้าวส่วนสายหน้าไมค์ที่ได้ฟาสแท็กมาร่วมกับเราเลยวันอาทิตย์นี้โอ้โห
1: ครับ
0: ทั้งปากทั้งทรงผมนางแบบหน้าจับ
1: ไม่ครับพี่เขาเตรียมมาแล้ว
0: มาสับสอกมากเลยทำไมเธอมีความมั่นขนาดนี้อยากจะรู้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นอ่ะมาเจอกันหน่อยโอเคสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มีความมั่น 100% เนาะ
2: วันนี้สีอ่อนแล้วปาก
0: นี่ปากสีอ่อนแล้วเหรอแต่เธออันเนี้ยสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังทั้งหลายก็คือเรื่องของทั้งเรื่องของทรงผมแล้วก็เรื่องของตาหน้านะโอเคหรือเปล่าไหนเธอชื่ออะไรรายงานตัวก่อน
2: แนนค่ะ
0: คุณแนนอยู่แถวไหน
2: อยู่ประชาอุทิศค่ะ
0: ประชาอุทิศแนนไหนขยับกล้องไปข้างๆสิแนนขยับกล้องไปข้างๆหน่อย
2: ขยับกล้องไปข้างๆหน่อยคนขับรถค่ะ
0: สวัสดีครับโอ
3: ้สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อโป้งค่ะ
3: ชื่อโป้งครับ
0: ชื่อโป้งก็คือยิงโป้งก็คือโดนหัวใจอย่างนั้นใช่ไหมโป้งโป้งมีแฟนหรือยัง
3: ครับ
0: โป้งมีแฟนหรือยัง
3: ยังไม่มีครับพอดีเมียไม่ให้มี
1: เมีย
0: ความรักของเราอ่ะโป้งคืออันเนี้ยคือชื่อโป้งเมื่อก่อนนะพี่อ่ะชื่อป้าง
1: โป้งป้าง
0: ใช่คือยิงปั๊บโป้งป้างเลยแต่คือ เอาความจริงนะแนนเขาไม่ได้รักเธอค่ะเธอรู้ไว้ด้วย เขารักฉัน
2: โอเคค่ะ
0: เธอรู้หรือเปล่า
2: จ้าจ้า
0: จำเอาไว้โป้งกาป้าง
2: เขาบอกว่ามาขายทุเรียนทอดที่ตลาดทหารเรือเมื่อไหร่จะไปหาค่ะ
0: วันไหน
2: ทหารที่แฟดทหารเรือสุขสวัสดิ์ไง
0: สุขสวัสดิ์เหรอสุขสวัสดิ์ไม่ค่อยได้ไปเลยเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาไปเดี๋ยวคุยกับโป้งก่อนไม่อยากคุยกับเธอละโป้ง
3: ถุงละ95เต็มถุง100
0: โป้งทำไมโป้งพูดอย่างนั้นล่ะโป้ง
3: ต้องไปช่วยขายไหมครับเนี่ย
0: โป้งไม่ต้องมาช่วยขายโป้งอย่าไปทำเหมือนสนิทกันอย่างนี้ที่ไม่เอานะโป้งนะเดี๋ยวเขาคือโป้งก็รู้อยู่ว่าเราคือดาราสาวนะเข้าใจหรือเปล่าน
3: ะอ๋อต้องแบบเงียบ
0: ๆเราต้องแอบกินกันแบบเงียบๆเข้าใจไหมแอบรักกันแบบเงียบๆโป้ง
3: ไม่เคยมีครับทำตัวไม่ถูก
0: เธอคือผู้ชายแมนๆทรงโจรนะโป้งเธอเคยโดนตำรวจเรียกตรวจฉี่ไหมเธอเคยโดนตำรวจเรียกตรวจฉี่ไหม
3: ไม่เคยโดนตรวจครับตัวใหญ่เขาไม่ต้องตรวจเขาจับเลย
0: เอาจริงนะ
3: ของเขาไม่ให้ตรวจยังไงก็เจอผมก็เลยจับขึ้นไปเลยไม่ต้องตรวจเปลือง
0: เอาจริงๆนะโป้งอ่ะเป็นไม่ได้อะไรอ่ะเป็นผู้ชายที่สเปคของผู้หญิงหลายๆคนนะทรงเนี้ยคือเป็นทรงแบบสไตล์แบบแล้วเธอมาตายตกตายใจอะไรกับยายแนนคนนี้ล่ะ
3: มันเป็นความลับ
0: อยู่กันแบบลับๆอีกแล้วเหรอน่าสงสาร
3: เป็นลับ
0: ๆโอ้เอาความจริงเลยถ้าหากว่าโป้งเห็นผู้หญิงคนนี้โป้งเห็นผู้หญิงคนนี้โป้งโอเคไหม
3: คือใครอ่ะ
0: โป้งเนี่ยคือเราตอนช่วงเวลา 19:00 น.คือโป้งเห็นเราตอนเนี้ยโป้งจะเห็นว่าเราอ่ะเป็นชายแท้อย่างแท้จริง
1: แต่พอ 19:00 น.
0: พอ 19:00 น.แล้วผีเสื้อจะออก
1: ผีเสื้อราตรี
0: เป็นผีเสื้อราตรี
1: โอเคอ
0: ยากให้โป้งเข้าใจนะจุดๆนี้นะทุกอย่างเรามีหมดเลย
3: ใส่ไว้เหมือนเดิมได้ไหมผีเสื้ออยากให้บิน
0: โป้งเราเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนโป้งทุกอย่างเลยดังนั้นแล้วเรารักกันได
1: ้มันได้เหรอ
0: ได้มีทุกอย่างเหมือนกันเราม
3: ี
0: ท
3: ุ
0: กอย่าง
3: เหมือนกัน
0: ฮะได้โป้งเชื่อเรา
1: เราไม่เอาเปรียบกัน
0: ใช่ไม่เอาเปรียบกันอยากให้โป้งได้ลองรักเราสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามีอะไรเหมือนกันทุกอย่าง
1: เออใช่
0: โดยที่จะไม่มีการเอาเปรียบเสียเปรียบ
1: ได้
0: นะ
1: ใช
0: ่เออโอเคโป้ง
3: คนไหนจะรู้คนไหนจะรับ
0: อะไรนะ
3: คนไหนจะรู้คนไหนจะรับ
0: เราเป็นเมะแล้วก็เคะโป้งบอกว่าโอเคโป้งเป็นเคะเป็นเมะเป็นเละเป็นตุ้งเป๊ะหน้าโอเค
3: เป็นเละได้แล้วตอนนี้
0: ไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ไม่ได้ข่าวแล้วเอ้าเดี๋ยวสองคนนี้มาด้วยกันนะที่วัดหงโอเคไหม
3: โอเคครับ
0: แล้วมีลูกมีเต้ามั้ยเนี่ยสองคนนี้เนี่ย
3: มีลูก
0: ค่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาน้องมาด้วยนะนะเธอฉันไม่อยาก
2: คุย
0: ก
2: ับ
0: เธอเลยจริงๆสภาพเธอวันนี้ไม่ได้สภาพเธอมองไปคล้ายไปคล้ายมาเหมือนกับที่เขาจะมาตัดหัวหมูทำศาสตร์จีนอยู่น่ะ
1: ใครอ่ะ
0: นางแต่งแบบโอ้แต่งเธอแต่งเบาไปหน่อยนะเดี๋ยวเธอไปทำงานหรือเปล่าเนี่ย
2: ไปค่ะกำลังจะไปเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวการไปแต่งงานไปทำงานเนี่ยแก้มของเธอยังเบาไปรวมไปถึงคิ้วด้วยปากเนี่ยนะจมูกของเธอไปตัดออกซะนะแล้วมันจะได้งดงามกว่าเดิมโอเคไหม
2: โอเคค่ะ
0: อ้าวเดี๋ยววันอาทิตย์มากันกี่คน
2: 3ค่ะ
0: โอเคฉันจัดให้สายหน้าไมค์วันศุกร์3คนเจอกันวัดหง 8:30 โอเคไหม
2: โอเคค่ะ
0: ถ้าเธอไม่มาไม่เป็นไรนะ
3: ผู้
0: ชายมาก็ได้โอเคไหมโป้ง
3: โอเคครับ
0: เรารักกันนะเดี๋ยวเราไปต่อหลังจากวัดหงนะ
3: นี่เพิ่งกลับจากกีดยางแล้วก็มารายการเลยใช่ไหม
0: ใคร
1: พี่อ่ะ
3: พี่เจนสอนนะครับ
0: เดี๋ยวฉันจะจัดการเธอนะบอกฉันกรีดยางฉันเป็นหญิงแท
3: ้พ่อผัว
0: เออเอ้าขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันวันเดี๋ยววันอาทิตย์บ๊ายบาย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าโอ้ยเนี่ยคือความรักน้องกาแฟที่ไม่มีใครรู
1: ้แต่เขาน่ารักนะ
0: ใคร
1: คุณโป้งเนี่ย
0: เหรอ
1: เขาแบบว่าเป็นผู้ชายแบดแบด
0: เป็นผู้ชายแบดแบดทรงแบบตำรวจรักน่ะ
1: ตำรวจรัก
0: เป็นทรงตำรวจรัก
1: ชมทรงแบบว่าเลยไหม
0: ทำไง
1: เข้าทุกด่านโดนทุกด่าน
0: เอ้ยนางครอบครัวนี้นางน่ารักนางน่ารักนะ
1: คุณเขาก็เคยมามีติ้งใช่ไหม
0: จำไม่ได้อ่ะ
1: คุ้นอ่ะ
0: คุ้นใช่ไหมที่จำไม่ได้พี่จำไม่ได้เลยแต่พี่
1: จำได้ว่าวันที่เขาโทรมา
0: เออ
1: น่าจะเป็นวันที่ผมรับเหมือนกันสายหน้าใหม่วันศุกร์พอดี
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เออ
1: จำได้ว่าเหมือนเขาเคยโทรมาตอนที่จัดด้วยกันพอดี
0: เออนางน่ารักนะครับอ้าวนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆที่ได้มาจอยกับเรานะครับกับงานมีติ้งในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าซึ่งต้องบอกว่ารายการเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าคุณผู้ฟังจะให้การตอบรับกันเหนียวแน่นขนาดนี้
1: เหนียวแน่นมากเหนียวแน่นแบบเยอะมากกี่นาทีนะเต็ม
0: 3นาที1,200
1: ภายใน3นาทีเนี่ยลงทะเบียนมา 1,200 คน
0: คือตอนแรกพี่ตั้งใจเอาไว้ว่ารอบหน้าจะต้องจัดที่สนามมังคลาแล้ว
1: ได้ๆไปสนามที่สนามสุขเลย สนามสุขก็ได
0: ้คุณผู้ฟังตอบรับเยอะมากขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนรายการนี้วิถีของเรานะครับ
1: ครับ
0: อ้าวเจอกันอย่างแน่นอนวันอาทิตย์นี้แต่ที่แน่นอนความสนุกสนานนะครับกับกิจกรรมกับเรานะครับที่วัดหงยังมีด้วยกันอย่างแน่นอนมีน้องกาแฟร้องเพลงด้วยเส้นหมี่อบแห้งไวๆนะครับมาร่วมออกบูธเลยนะ
1: ออกบูธนะ
0: ทำอาหารให้เราได้ทานที่นั่นเลย
1: อยากกินจังเลย
0: ช่แล้วก็รายการในวิธามเราก็มีของสนับสนุนด้วย
1: มีของสนับสนุน
0: สุภาพโอสถ
1: ครับ
0: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีเนี่ยสุภาพโอสถบอกไม่น้อยหน้าจัดเบรกมาให้เลย
1: จัดเบรกมาให้นะ
0: มีเบรกมาให้ด้วยนะ
1: จัดไป
0: รายการของเรามากี่ครั้งไม่เคยเก็บเงินคุณผู้ฟังเพราะว่าฟรี
1: ฟรีทุกงาน
0: แต่ถ้าหากว่าใครออกไปแล้วไม่ถือทุเรียนทอดถือว่าพลาด
1: พลาด
0: เพราะว่ามีทุเรียนทอดขายอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: มีทุเรียนทอดขายอย่างเดียว อย่างอื่นไม่มีแล้ว เพราะว่าไม่ให้ขาย
0: ใช่ไอ้ดิ
1: เออ
0: เราก็พูดเรื่องจริงอะเนาะ
1: เรื่องจริงพูดเรื่องจริง
0: อืมนะครับ เอาตื่นเต้นนะครับเจอกันวันอาทิตย์นี้แปดโมงครึ่งเป็นต้นไป
1: เราใส่ชุดอะไรเนี่ย
0: จะชุดนั้นที่เคยซื้อไง
1: เสื้อตัวนั้นอะนะ
0: เสื้อตัวนั้นแหละ
1: เข้าวัดพอดีเลย
0: ใช่เข้าวัดพอดีเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: อายเขาไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องอายหรอกเราไม่มีอะไรน่าอาย
1: เดี๋ยวไปหาเสื้อก่อนอยู่ไหนวะ
0: รู้ฟังใส่ชุดอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะขวัดขวานะ
1: หาเสื้อก่อนนะเสื้ออยู่ไหน
0: เออจริงเหร
1: อ
0: ของพี่อยู่ใต้เบาะรถ
1: ยังอยู่อ่ะ
0: ยังอยู
1: ่ยังไม่ได้ออกจากถุง
0: เป็นชุดแบบรีไลท์เลยนะครับ
1: เ
0: อ้าเจอกันแน่นอนนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 8:30 นเป็นต้นไปที่วัดหงสำหรับคนที่ลงทะเบียนทันนะครับว
1: ัน
0: นี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผมดีเจสอนวาสีราตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: ผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดานุนันชนอยู่ครับ
0: เจอกันอีกทีนึงอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์เป็นต้นไปว
1: ัน
0: นี้ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื
1: ่อสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: หน่วยงานด้านความมั่นคงผนึกกำลังกวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์แถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการที่ห้องประชุมชั้น2อาคารหอประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่การเปิดปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากอำเภอชัยปราการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน0ในเขตพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในห่วงปีพุทธศักราช2561ถึง2565มีการออกบัตรทะเบียน0จำนวน 5,044คนซึ่งมีรายละเอียดที่ผิดปกติประกอบด้วยการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงบ้านผีบ้านเลขที่สมมุติสภาพบ้านพักอาศัยไม่ได้หรือไม่ได้พักอยู่จริงเป็นจุดรวมรายชื่อการจงใจเก็บลายนิ้วมือให้ไม่สมบูรณ์พิมพ์เอียงพิมพ์ครึ่งนิ้วเพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวที่ทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายชัดเจนจำนวน23คนพฤติการมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยปราการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องรวม37คนได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3คนเสียชีวิตแล้ว2คนอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง11คนและบุคคลต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์จำนวน23คนโดยผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้20คนได้แก่ในพงศ์อดีตปลัดอำเภอชัยปราการกลุ่มอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรองจับกลุ่มได้10คนและกลุ่มต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์จับกลุ่มได้9คนสัญชาติจีน1คนและเมียนมา8คนทั้งนี้หากประชาชนที่พบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนเช่นมีการจัดหาคนต่างด้าวมาทำบัตรโดยผิดปกติมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการทางทะเบียนมีการใช้ชื่อบุคคลไทยถือครองธุรกิจแทนคนต่างด้าวมีการเปิดบัญชีจำนวนมากโดยผิดปกติหรือมีการใช้เอกสารประจำตัวที่สงสัยว่าได้มาโดยมิชอบสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนเพราะข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่ถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญของการคุ้มครองสิทธิประชาชนและเป็นด่านแรกในการป้องกันอาชญากรรมหลายรูปแบบตั้งแต่การสวมสิทธิ์บัญชีม้านอมินีไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการปิดช่องความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตา

0: บอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวัน

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็ยังคงแรงต่อเนื่องเช่นกันนะคะเพราะว่ามรสุมยังคงแรงอยู่นะคะก็ 2-3 เมตรทางด้านอันทะเลอันดามันนะคะอ
2: ่
1: าวไทยตอนบนแถวๆทางด้านระยองจันทราก็ยังคงแรงเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่งตลอดสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องมรสุมก็เลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านเมียนมาและเวียดนามดังนั้นทางด้านประเทศไทยเนี่ยฝนก็เบาลงไปนะคะแต่มีบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างนะคะก็ได้รับลมของภาคเหนือก็แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะคะและภาคกลางก็จะเป็นได้รับลมก็คือทางด้านกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะแถวจันทราจันทบุรีและตราดนะคะ
2: อันนี้ก็คือจากแผนภาพเราก็จะเห็นลูกศรนะคะเป็นร่องมรสุมใช่ไหมคะถ้าถัดออกไปเนี่ยค่ะพี่ดา
1: ค
2: ่ะเป็นวงอันนี้เป็นพายุอะไรคะพี่ดาเล่าตัวนี้ให้ฟังนิดนึง
1: พายุไต้ฝุ่นตัวนี้นะคะก็ได้พัฒนาเกิดได้พัฒนาเป็นไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นนะคะก็คาดว่าน่าจะเข้าทางด้านประเทศจีนตอนบนนะคะในระยะต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันชื่อว่าอะไรซาวเดล
2: เดี๋ยวหาชื่อกันที่วง
1: อันนี้ใช่นี่คือพายุไต้ฝุ่นตัวนี้นะคะก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อทางด้านประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าทางด้านประเทศจีนตอนบนนะคะแถวใกล้ชายฝั่งเซี่ยงไฮ้แถวตอนบนนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะคะซึ่งตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีกำลังแรงเกิดขึ้นนะคะมันได้บ้านเราก็ได้รับผลกระทบแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะส่วนพายุซาวเดลนะคะ
2: พายุโซเดล
1: โซเดลนะคะใกล้เคียงนะคะโซเดลนะคะก็จะไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยเลยนะคะคนที่จะเดินทางไปประเทศจีนตอนบนนะคะแถวน่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือเปล่าแถบนั้นนะคะก็ให้เดินทางให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะก็น่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งน่าจะประมาณวันที่นี้วันที่28น่าจะเป็นวันที่29หรือ30หรือ31ประมาณนั้นนะคะอยู่ในช่วงประมาณ29ถึง31นะคะ
2: ค่ะแล้วเขาจะส่งผลกระทบแบบอ้อมๆมั้ยคะทำให้อากาศ
1: ก็คือตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงแค่นั้นเองนะคะก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงบ้านเราเลยนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บ้านเราที่มีกำลังแรงก็อย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับพายุตัวนี้
2: ค่ะโอเคทุกท่านฟังแล้วก็สบายใจได้ไม่ได้เข้าไทยนะ
1: คะ
2: โอเคค่ะคราวนี้เราไปกันที่ภาคเหนือกันดีกว่าภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย
1: ภาคเหนือวันนี้ก็ให้ฝนการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักแถวแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็จังหวัดตากนะคะจังหวัดอื่นๆก็อาจจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางซะมากกว่านะคะแต่เราเน้นทางด้านรับลมนะคะที่จะมีฝนตกหนักด้านจังหวัดตากแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเมื่อวานการกระจายของฝนการกระจายฝนทางด้านภาคเหนือการกระจายฝนก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดเชียงราย 25.2 นะคะ
2: ค
1: ่ะก็ไม่มีฝนตกหนักนะคะมีแต่ฝนปานกลางนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็การกระจายฝนวันนี้ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านอีสานตอนบนบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะรวมทั้งทางด้านอุบลราชธานีด้วยนะ
2: คะ
1: ซึ่งเมื่อวานการกระจายของฝนก็ลดลงนะคะลดลงก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะและปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็มากที่สุดก็อยู่ที่ทองผาทุ่งอะไร
2: ทองผาภูมิ
1: ไม่ใช่สิขออภัยค่ะนี่ขออภัยค่ะอันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอเคค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง40นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะนครพนม 16.0 นอกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะไม่มีฝนตกหนักซึ่งในวันนี้การกระจายฝนก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะฝนลดลงฝนยังคงลดลงอยู่นะคะก็ไม่มีฝนตกหนักเช่นกันนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้ว
2: ต่อมาภาคตะวัน
1: ภาคกลาง
2: ภาคกลาง
1: ภาคกลางก็ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40นะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40แต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ก็ได้รับผลกระทบทางด้านลมแรงซะมากกว่านะคะฝนก็โอกาสจะน้อยนะคะซึ่งอาจจะเป็นร้อยละ30ของพื้นที่ก็ได้นะคะซึ่ง จะเน้นฝนอยู่ทางด้านกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะเมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็อยู่ที
2: ่
1: เป็นฝนสะสมนะคะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็คือทองผาภูมินะคะ 14.0 แค่นั้นเองกาญจนบุรีนะคะส่วนจังหวัดอื่นก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30 40ถึง30นะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยเช่นกันไม่มีฝนตกหนักนะคะค่ะก็โดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์คือจะรุนแรงทางด้านลมนะคะฝนไม่มีแต่ลมแรงนะคะ
2: แรง
1: ใช่ค่ะ
2: ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะ
1: ภาคตะวันออกก็วันนี้ก็น่าจะฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ถึง60นะคะก็เน้นฝนตกหนักจนบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะก็อาจจะมีจังหวัดนครนายกเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งเมื่อวานการกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักอยู่ที่คลองใหญ่นะคะ 69.4 นะคะรองลงมาก็นครนายก 31.4 นะคะซึ่งจังหวัดอื่นๆก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะค่ะแต่โดยรวมแล้วลมแรงนะคะลมแรงมากเลยนะคะทางด้านภาคตะวันออกก็ลมแรงเช่นกันนะคะก็ให้เฝ้าระวังเรื่องลมแรงไว้ด้วยนะคะบางทีต้นไม้อยู่ใต้โฆษณานะคะที่ไม่แข็งแรงหรือต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงที่ต้นไม้ที่กิ่งก้านมันแบบว่าระโยงระยางเราก็ทำตัดกิ่งไม้ให้มันดูเข้ารูปเข้าไข่ให้มันอย่าแบบก็เลยให้มันรับลมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่าให้มันระเกะระกะมากนักเพื่อที่จะมันจะได้
2: ป้องกันอันตรายเนาะ
1: ใช
2: ่ค่ะจากลม
1: สำหรับคลื่นลมทางด้านภาคตะวันออกนะคะก็ยังคงโดยรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะแถวชลบุรีแถบนั้นแต่ว่าระยองจันทน่าจะมากกว่า2เมตรนะคะก็เพราะว่ามันเป็นด้านรับลมนะคะอยู่ตั้งติ่งของจันทบุรีและตราดเนี่ยน่าจะมากกว่า2เมตรนะคะก็2ถึง3เมตรได้นะคะเพราะว่าเป็นด้านรับลมนะคะคลื่นแรงนะคะก็เรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งดีกว่านะคะเพราะว่าลมแรงอยู่ตลอดเวลานะคะ
2: ค่ะโอเคต่อไปค่ะก็เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกการกระจายฝนนะคะในวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะส่วนมากก็จะอยู่ตอนบนนะคะตอนบนของภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรนะคะตอนล่างก็จะมีนราธิวาสยะลาเกิดขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วมันก็อยู่ในเกณฑ์ไม่มีฝนตกหนักนะคะส่วนมากจะอยู่ตอนบนซะมากกว่าเพราะว่าอากาศเย็นจากซีกโลกใต้เนี่ยดันขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแนวตัวมรสุมเนี่ยมันก็อยู่แถวทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแบบนั้นนะคะที่ส่งผลทำให้มีฝนแล้วก็มีลมแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็
2: คลื่นลมเป็นยังไงคะ
1: แล้วก็ปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนะคะเป็นอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9.3 แค่นั้นเองนะคะส่วนมากก็จะดูจากเมื่อกี้จะดูจากแผนที่นะคะของแผนที่อากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดูจากแผนที่แล้วอะมวลอากาศเย็นจากเส้นลูกใต้เนี่ยมันก็ดันขึ้นเข้ามาค่อนข้างสูงนะคะมันดันขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยดังนั้นเนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นฝนก็อยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะจะอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนะคะแต่ลมยังคงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: โอเคแล้วก็ภาคใต้ฝั่ง
1: ส่วนคลื่นลมนะคะ
2: คลื่นลม
1: คลื่นลมก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะห่างฝั่งออกไปก็ประมาณ2เมตรเพราะว่าทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ไม่ได้เป็นด้านรับลมนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติก็
2: ออกเรือได้
1: ออกเรือได้นะคะค่ะ
2: โอเคภาคใต้ฝั่ง
1: ตะวันตกนะคะก็ลมแรงนะคะฝนก็จะน้อยลงไปนะคะก็จะมีเน้นฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่เน้นฝนตกหนักก็ระนองและพังงานะคะระนองและพังงาฉะนั้นเองนะคะส่วนคลื่นลมก็ยังคงแรงต่อเนื่องนะคะ20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตะวันตกเฉียงใต้2ถึง3เมตรนะคะเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปเลยนะคะค่ะแล้วก็เมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็เป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักอยู่ที่ระนองนะคะ 70.4 นะคะค่ะก็ในวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ทางด้านภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะค่ะในวันพรุ่งนี้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้วยฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ ค่ะ
2: โอเค
1: ส่วนกรุงเทพมหานครก็ในวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง40นะคะโดยรวมแล้วก็จะเป็นร้อยละ30ซะมากกว่าฝนก็ลดลงนะคะช่วงนี้ฝนวันนี้ฝนยังคงลดลงทั่วทั้งประเทศไทยนะคะฝนยังคงลดลงไปนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30นะคะมากกว่า40อะไรเงี้ยค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้แรงแต่ว่าส่วนมากก็ลมแรงซะมากกว่านะคะไปรุนแรงทางด้านลมแรงเมื่อวานก็ไม่มีฝนนะคะไม่มีฝนนะคะ
2: ช่วงนี้ก็ช่วงสัปดาห์นี้เหมือนแบบฝนจะลดลง
1: ใช่เมื่อวานมันดูจากภาพเรดาร์ก็มีฝนเล็กน้อยแถวบางขุนเทียนนะคะเป็นฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองก็ไม่ได้รุนแรงนะคะก็จะมีฝนเล็กน้อยเป็นฝนเล็กๆน้อยๆ นะคะเหมือนฉีดฟ็อกซี่เนี่ยยังเปียกกว่านะคะประมาณนั้นนะคะแต่ทางด้านบางขุนเทียนตอนล่างก็มีตกอยู่นะคะแต่ว่ามันก็พอสักเวลาต่อไปมันก็อ่อนกำลังลงนะคะก็เมื่อวานก็ประมาณวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง40
2: ก็ใกล้เคียงเมื่อวานไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วลมยังคงแรงอยู่ค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะคราวนี้ค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมเนาะ24ชั่วโมงข้างหน้ารายภาคเดี๋ยวเราไปรับสายโทรศัพท์คุณผู้ฟังจากทางบ้านกันบ้างดีกว่า023839003 023839004นะคะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งโอเคมีมารอเราอยู่แล้ว2สายนะคะสายแรกคุณดำรงจากชลบุรีค่ะ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นานๆโทรเข้ามาทีนะครั้งนะครับครับผม
1: ค่ะ
3: แต่ไม่ได้ไปไหนหรอก
1: ค่ะ
3: เปิด
1: ฟังเราอยู่
3: ฟังแอบฟังทั้งไลฟ์สดอยู
1: ่ค่ะ
3: ติดตามทุกวันทุกเช้า
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้ผมอยากทราบว่าทั้งชลบุรีเป็นอะไรนี่เป็นเดือนแรกตรงนี้นะไม่มีฝนไม่มีฝน
1: เดี๋ยวรออีกนิดเดี๋ยวรออีกนิดประมาณเดือนหน้าเนี่ยแนวร่องมรสุมมันจะเลื่อนลงมามากยิ่งขึ้นนะลงเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยช่วงนี้มรสุมมันแรงไงมันก็เลยทำให้ได้รับแต่ลมนะคะลมแรงไหมคะเมื่อวาน
3: ทุกเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงประมาณ4 โมง 5 โมงอ่ะขึ้นมาทางทิศตะวันตกกระดำไปหมดเลยนะดำพื้นเลย
1: แต่ไม่ตก
3: เดียว
1: ลม
3: มาสัก15 นาที
1: อื
3: ้อของกว้างสว่างสวยเลยครับผม
1: ลมแรงไปหมดนะคะ
3: ครับผมแล้วบางทีก็ตกนะตกมาแดดออกอะไรก็ไม่รู้ยังฝนอะไรไม่เต็มใจตกเลย
1: ก็ฝนตกแล้วแดดออกใช่มั้ยคะแสดงว่าไอ้พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกแล้วทางด้านทิศตะวันตกมันไม่มีเมฆฝนไงแล้วมันมีเมฆฝนอยู่บนหัวเราอะไรเงี้ยฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ
3: ปีนี้นะผมว่ามันเขาดูฝนเนี่ยมันแลตลกตลกดี
1: ไม่ตลกนะ
3: อะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นลมไม่เป็นพายเลยปีนี้เรื่องน้ำฝนนะ
1: แต่มรสุมมันแรงไง
3: ครับผมก็ว่าผมก็รอตัวลองฝนจะลงมาแต่ผมก็ยังไม่อยากให้ลงมาเร็วนะเพราะว่าถ้าลงมาเร็วก็ยิ่งลงภาคใต้เร็วนะ
1: ค่ะ
3: ผมอยากให้ค่อยๆไอ้อากาศหนาวค่อยๆ
1: ซึมลงมา
3: ทีนิดอย่างเงี้ยมันจะได้น้ำฝนดี
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วคาดว่าปีนี้อากาศหนาวประเทศไทยจะหนาวไหมครับผม
1: ก็ความธรรมชาติเขาก็ส่งมาให้เหมือนเดิมทุกปีนะเหมือนเดิมทุกปีเขาก็บอกว่าวันนี้ปีนี้ฉันจะส่งมา20องศาอะไรเงี้ยแต่สิ่งแวดล้อมของเราอ่ะมันจะทำให้อุณหภูมิอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกเคยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าลงมาระลอกแรกอ่ะลงมาระลอกแรกแล้วพออีกสัก5 วันอ่ะระลอกใหม่รอมาเสริมทับอันนี้ยังคงเย็นอย่างต่อเนื่องวีคที่2อ่ะวีคที่3ลงมา2ทับอันนี้เย็นต่อเนื่อง3วีค4วีคเลยประมาณนั้นนะคะแต
3: ่
1: โดยรวมแล้วก็ลุ้น
3: ผมกลัวอย่างเงี้ยกลัวที่ลงมาครั้งนึง
1: แล้วก็
3: หายไป7 วัน 10 วันแล้วพอมีมาใหม่อีก
1: มีฝนไง
3: มีฝนมาก่อนลมแรงอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ยังดีไงได้ฝนก่อนหนาวอะไรเงี้ยค
3: ่
1: ะ
3: ได้ได
1: ้ค่ะ
3: ครับผมโอเคครับผมก็จะรอต่อไปครับผม
1: ได้ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณดำรงสายต่อมาคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
4: สวัสดีตอนเช้า
2: ข
4: อออนกัน
2: ส
4: ักพักแล้วก็คุณแอน
2: ค่ะวันนี้เป็นแอนค่ะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีคุณแอนแล้วก็พี่โอเล่ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานงานทุกคนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
4: คือเมื่อวานขอรายงานย้อนหลังช่วงประมาณ10 โมงหรือ11 โมงเมื่อวานที่มีฝนแต่ว่าไม่หนักนะครับแต่ว่าหน้าเบื่อลมจังเลยลมพัดแรงไปหมดเลยไม่ค่อยได้ฝนก็เขาเลยได้ฝนแต่ปล่อยคร
1: ับ
4: ผม
1: อย่างเมื่อวานที่ฉะเชิงเทรานะคะตรวจวัดได้ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเอง 3.0 นะคะ
4: แล้วเมื่อไหร่ลมเขาจะเบาลงบ้างอยากจะได้หนักๆกับเขาสักทีครับฝนเนี่ย
1: อยากได้ฝนหนักๆเหรอช่วงนี้มรสุมยังไม่เบานะคะยังคงแรงอยู่ตลอดช่วงเลยอะค่ะมันเสริมทับมาตลอดช่วงเลยนะคะช่วงอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนจะได้ฝนหนักนี้ก็น่าจะลุ้นกันช่วงประมาณวันที่30-31นี้นะคะก็อาจจะไม่แต่ไม่ตกหนักมากนะคะก็ไม่ตกหนักมากนะคะแล้วก็จะถ้าได้เยอะๆเนี่ยก็ประมาณกลางกุมภาไอขออภัยค่ะกันยายนนะคะกันยายนกลางเดือนกันยายนประมาณนั้นนะคะกลางเดือนกันยายนปลายเดือนกันยายนอย่างเงี้ยมันก็แนวร่องมรสุมก็จะเลื่อนต่ำลงมาค่ะ
4: แล้วกลางเดือนช่วงนั้นที่มรสุมน่าจะเบาลงไปแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ไม่เบานะไม่เบาค่ะค่ะไม่เบาเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนมันก็ดันรอบแนวร่องมรสุมเลื่อนต่ำลงมากดลงมาทางด้านภาคเหนือกดลงมาทางด้านภาคกลางกดลงมาทางด้านภาคกลางตอนล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดลงไปภาคใต้แล้วก็อากาศเย็นจากทางด้านซีกโลกใต้มันก็จะเบาลงไปเนาะมันจะสู้ทางด้านประเทศจีนไม่ได้ประมาณนั้นนะคะมันกลับกันแต่ตอนนี้อากาศเย็นจากซีกโลกใต้ยังแรงอยู่มันก็เลยยังคงแทงขึ้นมาแล้วมรสุมก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: คือตอนนี้ญาติน้าเขาบอกว่าต้องขอบคุณกรมอุตุเพราะว่าตอนนี้ยังออกเรือไม่ได้เลยเพราะว่าเขาอยู่จะไประยองด้วยแล้วทีนี้จะถามว่าภาคใต้ตอนล่างนี่ถ้าจะออกเรือนี่ออกได้ไหมครับภาคใต้ตอนล่าง
1: ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดแถวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ถ้าห่างฝั่งออกไปขึ้นแรงอะค่ะถ้าใกล้ฝั่งเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าว่ากลางตั้งแต่กลางอ่าวไทยลงขึ้นไปเนี่ยกลางอ่าวไทยจนไปถึงระยองจันตาดเนี่ยขึ้นแรงนะคะก็งดดีกว่านะคะเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าตัวมรสุมยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าห่างฝั่งทางด้านอ่าวไทยเนี่ยทางด้านประจวบคีรีขันธ์ลงไปเนี่ยมันก็ห่างฝั่งออกไปนี่ขึ้นแรงเลยนะคะเหมือนเรานั่งกระบะนะคะเรานั่งติดกระบะตรงท้ายคนขับเนี่ยมันก็ลมไม่แรงแต่ว่าถ้านั่งปลายกระบะเนี่ยลมแรงประมาณนั้นเหมือนกันเลยนะคะห่างฝั่งออกไปจนถึงระยองจันตาดเนี่ยขึ้นแรงค่ะ
4: เพราะว่าปูนี่ถ้าขึ้นลมแรงนี่ปูเขาจะไม่ค่อยออกมาเลยต้องรอนี่ต้องถามกรมอุตุเป็นระยะว่าถ้าขึ้นลมเบาเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวจะได้บอกนะเขาให้ไม่ต้องนะเขาขอฝากมาขอบคุณกรมอุตุที่ข้อมูลแ
1: น่
4: นมากเลย
1: ขอบคุณค่ะก็ช่วงนี้มันยังคงแรงตลอดสัปดาห์เลยอะค่ะค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับ
4: ผอ.ขอบคุณคร
1: ับ
4: ผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณธวัชชัยสายต่อมานะคะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
5: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้สมุทรสาครน่ะวันนี้จะมีโอกาสฝนไหมครับ
1: ฝนก็น้อยนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นด้านลมแรงซะมากกว่านะคะค
5: ่
1: ะใช่ค่ะฝนน้อยค่ะช่วงนี้นะคะยังไม่แรงยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะทางด้านสมุทรสาครก็จะเพิ่มขึ้นนู่นนะคะยังน้อยอยู่ต่อเนื่องนะคะน่าจะวันที่1วันที่2นะคะจะเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ
5: แต่ว่าตั้งแต่28-29ก็ยังไม่ได้มีฝนเพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะมีช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำแต่ว่าไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะมีผลกระทบทางด้านขึ้นทางด้านลมซะมากกว่าลมแรงค่ะ
5: แล้วตั้งแต่วันที่1ไปก็มีมีการเสริมฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะค่ะ
5: แต่ว่าพวกร่องมรสุมมันเลื่อนลงมาใช่ไหมคร
1: ับ เลื่อนลงมาแต่ยังไม่ถึงภาคกลางนะคะยังไม่ถึงภาคกลางนะคะก็ลงมาถึงทางด้านภาคเหนือแต่ทางด้านภาคกลางก็ได้รับอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะถ้าลมแรงฝนมันก็ไม่มีนะคะจะมีก็จะเป็นฝนตอนเย็นอะไรเงี้ยบ่ายค่ำเย็นค่ำแต่ว่าไม่ได้เยอะค่ะค่ะ
5: มันจากอุณหภูมิเย็นจากซีโลกใต้มันดันขึ้นมาใช่ไหมคร
1: ับใช่ใช่แล้วค่ะยังคงดันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
5: ครับเนี่ยเจ๊อยากรู้ว่าร่องมรสุมจะถึงภาคกลางช่วงไหนครับ
1: ก็ประมาณกลางวีคที่2ของกันยายนนะคะวีคที่2วีคที่3ประมาณนั้นค่ะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณทั้ง3สายด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาตอนนี้คอมเมนต์ใน Facebook แบบทะลักมารัวๆเลยค่ะพี่ดา
1: ค่ะ
2: มาคอมเมนต์แรกกันเลยคุณจันทยาในตัวเมืองชลบุรีเย็นนี้มีฝนไหมคะ
1: ไม่มีนะฝนตกไม่มีนะคะส่วนมากก็ลมแรงซะมากกว่าค่ะ
2: ค่ะ
1: ให้เฝ้าระวังเรื่องลมแรงด้วยนะคะป้ายโฆษณาอะไรเนี้ยค่ะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณนรมนเมืองชุมพรเช้านี้แดดดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: จะมีฝนไหมคะ
1: ฝนก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะไม่มีสำหรับส่วนมากจะเป็นลมแรงค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณบุดาพังงาระนองวันนี้จะตกนานไหมคะ
1: ฝนระนองนี้ก็จะเยอะอยู่นะคะระนองพังงานะคะแต่ว่าทางด้านจะเป็นฝนตกหนักก็ทางด้านระนองนะคะระนองสักหวังนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ลมแรงด้วยนะคะ
2: ใช่สอดคล้องกับที่คุณประสบสุขคอมเมนต์มาบอกว่าตอนนี้ก็เปอร์ฝนตกหนักมากทั้งลมทั้งฝน
1: ใช่ค่ะตอนนี้แถวระนองนะคะฝนค่อนข้างเยอะนะคะก็จากระนองก็ฝนเคลื่อนเข้าชุมพรนะคะ
2: เต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณอเนกถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีตกเล็กน้อยวันนี้จะตกไหมครับ
1: ก็มีค่ะนะคะตอนนี้ก็ตกอยู่ทางด้านท่าช้างนะคะก
2: ็
1: เมื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ28เมื่อกี้ที่บอกว่าชุมพรจะมีฝนดิฉันขออภัยนะ ดิฉันขออภัยค่ะดิฉันมึนค่ะดิฉันคิดว่าเป็นวันที่26-27นะคะก็วันนี้สำหรับชุมพรนะคะมีโอกาสตกนะคะฝนจากทางด้านระนองตกค่ะเคลื่อนเข้าชุมพรนะคะ
2: ค่ะคุณวิโรจน์ทางเกวียนแกลงระยองท้องฟ้ามืดครึ้ม
1: ค่ะ
2: คุณนะตอนนี้อุตรดิตถ์ฝนตกครับ
1: ค่ะ
2: คุณผมเป็นกรรมกรอำเภอเนินสง่าชัยภูมิอากาศดีครับไม่ร้อน
1: ค่ะ
2: คุณยุพินตะพานหินพิจิตรฝนไม่ตกค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณพนิสานครพนมตอนเย็นจะเริ่มมีฝนบ้างหรือยังคะ
1: นครพนมตอนเย็น
2: เย็นวันนี
1: ้ก็จะมีโอกาสอยู่นะคะมีโอกาสค่ะเพราะว่าตัวฝนทางด้านนครพนมเนี่ยมันก็มีฝนเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ได้เป็นฝนที่หนักนะคะ
2: ค่ะคุณเอกพลปริมณฑลฝนจะตกหนักวันไหนครับ
1: กรุงเทพปริมณฑลเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: จ
2: ะมีหลังจากนี้พอจะได้บ้างไหมคะ
1: ทางด้านกรุงเทพมหานครนะคะก็จะช่วงมันก็ช่วงนี้นะคะช่วง29-30นี่ก็เป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำแต่มันไม่ได้ปริมาณไม่ได้เยอะนะคะก็จะเยอะก็มาหลังจากวันที่1เป็นต้นไปประมาณนั้นนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณหนูเมอำเภอเนินสูงโคราชมีฝนบ้างไหมครับแล้วก็คุณสวัยเนี่ยก็บอกว่ารอแล้วรอเล่าห้วยแถลงโคราชเมื่อไหร่จะมีมาครับแต่ว่าโคราชยังไม่ได้ฝนเลย
1: โคราชนะคะก็ได้ฝนก็พรุ่งนี้ก็การกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็การกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะชุกก็น่าจะเป็นวันที่2และ3ประมาณนะคะ
2: ค่ะคุณประทีปก็บอกเหมือนกันว่าบ้านผมไม่ตกเลยครับที่ห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ก็ส่วนมากก็ทางด้านภาคอีสานตอนในนะคะด้านภาคอีสานแถวทางด้านทิศตะวันออกนะคะโคราชเอ่ยชัยภูมิใช่ไหมคะแล้วก็บุรีรัมย์ที่ติดตรงนั้นอ่ะมันจะได้น้อยกว่านะคะจะได้น้อยกว่าทางด้านอุบลราชธานีหรือทางด้านศรีสะเกษจะได้น้อยกว่าเพราะว่าทางด้านนั้นมันก็จะเป็นลมที่แบบลมที่จะมีแนวปะทะกันอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ทางด้านโคราชจะได้ฝนชุกๆก็น่าประมาณเดือนหน้านะคะกันยายน
2: ยังไงพี่น้องชาวโคราชมาติดตามกันอีกทีนะคะช่วงเดือนหน้า คุณนิยมบอกว่าสภาพฟ้าฝนจังหวัดศรีสะเกษน้ำในนาข้าวยังมีครับถ้าฝนไม่ตกมาให้ข้าวในบางพื้นที่อาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวปลายสิงหาแล้วยังแล้งอยู่เลยครับ
1: ค่ะก็ช่วงประมาณกันยายนนะคะกันยายนวีคที่1หรือวีคที่2นะคะอาจจะแนวร่องมรสุมมันจะเลื่อนต่ำลงมามากยิ่งขึ้นนะคะก็ปลายกลางกันยายนหรือปลายกันยายนนะคะมันก็อาจจะได้ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะ
2: ค่ะคุณสุรพลก็แจ้งเข้ามาเขตรอยต่อขอนแก่นชัยภูมิโคราชแล้งมากครับ
1: ก็ต้องรอแนวร่องมรสุมที่เลื่อนเข้าลงมานะคะแถวประมาณวีคที่2หรือ3กันยายนเป็นต้นไป
2: ค่ะแต่ว่าพอฝนน้อยฝนแรงเนี่ยก็พี่น้องที่กรีดยางเนาะก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงได้กรีดแทบทุกวันโอเคค่ะคุณตาต้าอาทิตย์นี้สามพรานครปฐมจะมีฝนมาวันไหนคะ
1: วีคนี้เหรอก็น่าจะช่วง1ถึง2วันนี้นะคะทางด้านช่วงยังไม่มีเข้ามานะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นต้นไปก็จะมาวันที่1นะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเย็นค่ำแต่ว่าเป็นฝนเล็กๆน้อยๆเป็นบางพื้นที่นะคะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะจะเยอะก็ช่วงประมาณวันที่1ค่ะ
2: ค่ะคุณพรสันบึงการฝนจะมาวันไหนครับ
1: บึงการเหรอคะก็แถวบึงการนี่ก็จะวันนี้ก็ยังน้อยนะคะแต่วันที่29นะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ
2: ค่ะคุณสุระกับคุณสุชาติเอ้ยคุณซาร่ากับคุณสุชาติ คุณสาระบอกว่าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตอนนี้ฝนกำลังตก คุณสุชาติก็บอกว่าแพร่ที่อำเภอวังชิ้นเนี่ยตอนนี้ก็มืดครึ้มแสดงว่าแพร่ฝนกำลังจะตกแน่เลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแถวทางด้านแถวทางด้านตัวภาคเหนือนะคะก็เมฆก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะซึ่งทางด้านแถวภาคเหนือตอนบนนี้นะคะแถวแพร่นี้ก็เมฆเดี๋ยวสายๆบ่ายๆก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งฝนทางด้านภาคเหนือตอนนี้ก็ดูจากข้อมูลแล้วนะคะมันก็มีตกอยู่แถวเมียนมาและลาวนะคะยังไม่มีเข้ามานะคะอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยหรือทางเรดาร์ของเรายังจับไม่ได้นะคะแต่โดยรวมแล้ววันนี้ก็ทางด้านเชียงรายหน้าเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสอยู่อะค่ะ
2: ค่ะคุณละอองศรีสวัสดีค่ะ FC จากระยองติดตามค่ะ
1: ค
2: ุณศิวลีกุยบุรีลมแรงฝนตกบางเบาพอจะมีฝนหนักๆบ้างไหมคะ
1: กุยบุรีอะคะก็ฝนก็ไม่มีฝนหนักนะคะมีแต่ฝนเล็กน้อยส่วนมากฝนหนักอยู่แถวเมียนมาพอมันข้ามเขามาบ้านเราก็จะเป็นฝนปานกลางก็ถึงปานกลาง
2: ก็จะอ่อนๆลง
1: ใช่ค่ะลมส่วนมากอะลมแรงนะคะจะลมแรงซะมากกว่าค่ะ
2: ค่ะคุณผู้วันนี้อุดรจะตกบ่อจ้า
1: อุดรเหรอคะอุดรธานีวันนี้ก็โอกาสน้อยนะคะค่ะแล้วพรุ่งนี้เป็นต้นไปอะค่ะก็จะเพิ่มขึ้นแหละนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะ
2: ค่ะคุณอุไรจันทบุรีลมแรงมากเลยที่หาดเจ้าหลาว
1: จันทบุรีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะเรื่องลมแรงถึงฝนจะตกไม่หนักนะคะแต่ว่าหนักทางด้านลมนะคะถ้าอยู่ทางด้านทะเลใช้ทะเลนะคะให้ระมัดระวัง
6: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลสะท้อนมุมมองศักยภาพเชิงพื้นที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนได้นายกฤษดาอึ้งสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสตูลกล่าวว่าในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในส่วนของผู้ประกอบการของจังหวัดสตูลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะช่วยโฟกัสในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นในด้านภาคเอกชนของจังหวัดสตูลกำลังพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างโอกาสยกระดับวิชาชีพและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าฝั่งอันดามันโดยปัจจุบันยังคงพึ่งพาทางประเทศมาเลเซียและแหลมมาลายูโดยส่วนตัวมองว่าจังหวัดสตูลเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในการส่งออกสินค้าพร้อมเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนในด้านการส่งออกเพื่อปลดล็อกอธิปไตยด้านการส่งออกของประเทศไทยและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศเพราะศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดสตูลใกล้เส้นทางการเดินเรือโลกมากที่สุดและมีเส้นทางน้ำลึกตามธรรมชาติจึงอยากจะขอโอกาสจากรัฐบาลที่จะมีส่วนร่วมปลดล็อกจังหวัดสตูลจากการเป็นแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสเชื่อมระบบรางฝั่งอันดามันจากจังหวัดตรังและท่าเรือตำมะลังซึ่งเชื่อว่าจังหวัดสตูลจะสามารถเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนต่อไปได้ทั้งการเพิ่มแนวโน้มการส่งออกสู่ปีนังอินโดนีเซียและฝั่งอินเดีย
9: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

สารคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนผลกระทบและความเสียหายจากโรคใบด่างมันสำปะหลังผลกระทบจากโรคใบด่างจากการที่ใบเกิดอาการด่างทำให้การสังเคราะห์ของมันสำปะหลังลดลงส่งผลกระทบให้การสร้างหัวลดลงทำให้ผลผลิตลดลงทั้งคุณภาพและปริมาณคือทำให้น้ำหนักหัวและเปอร์เซ็นต์แป้งลดลงทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงนอกจากนี้การระบาดของโรคใบด่างทำให้ขาดแคลนท่อนพันธุ์สะอาดในพื้นที่ต้องหาซื้อท่อนพันธุ์สะอาดจากพื้นที่ที่ไม่พบการระบาดทำให้มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่28นะครับสิงหาคม2569พบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังการเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง10โมงเช้าผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ครับแล้วก็รับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางwww.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็สามารถรับฟังกันได้ตรงนี้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของNMAB Update นะครับก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2519ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่30สิงหาคม2519เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวร่วมแสดงความยินดีนะครับกับทัพนักกีฬายูโดน้องๆในสังกัดของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาที่ได้ไปคว้าแชมป์นะครับมารายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลาเรานึกถึงกีฬายูโดเนี่ยภาพแรกในหัวก็คือการจ้องตากันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แบบเพื่ออ่านจังหวะแล้วก็ดูทิศทางของคู่ต่อสู้
2: อ่ะฮะ
1: แต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณมองไม่เห็นคู่ต่อสู้เลยล่ะแบบต้องใช้แค่สัมผัสอย่างเดียว
2: โหอันนั้นคือ
1: ในการจับทุ่มบนเบาะเนี่ยมันต้องใช้ประสาทสัมผัสที่เฉียบคมระดับไหนกัน
2: มันคือการดึงเอาสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ออกมาเลยนะคะคือเหมือนคุณต้องสร้างแผนที่3มิติของคู่ต่อสู้ขึ้นมาในสมองเลยโดยใช้แค่แรงดึงตรงคอเสื้อหรือว่าน้ำหนักที่เขากดทับลงมาที่แขนเราซึ่งกลไกเนี้ยร่างกายคนตาบอดจะพัฒนาขึ้นมาได้แบบน่าทึ่งมากๆค่ะ
1: และนั่นก็คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMAB Update ครับในรายการแสงสว่างในความมืดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา
2: ค่ะ
1: FM 99.5 MHz อำเภอเมืองแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. นะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้เนี่ยเรามีทั้งข่าวความภูมิใจสุดๆของคนตาบอดแล้วก็ตามด้วยเรื่องสภาพอากาศแบบเจาะลึกรออยู่เลยครับ
2: งั้นเรามาเริ่มที่ข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกับผลงานของน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
1: ครับผม
2: ในศึกพาราจูโดไทยแลนด์โอเพ่นเมื่อวันที่20ถึง21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นี่เองค่ะ
1: เพิ่งผ่านไปไม่นาน
2: ใช่ค่ะทัพนักกีฬาคนพิการของเราเนี่ยคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงเลยนะคะ
1: โอ้โหสุดยอดมากคือผมได้เห็นรายชื่อผู้ชนะแล้วล่ะมันมีการแบ่งเป็นคลาส J1 กับ J2 ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: มันทำให้ผมสงสัยเลยนะว่าการต่อสู้ของคนตาบอดที่อยู่ต่างคลาสกันหรือว่าต่างน้ำหนักกันเนี่ยเขาปรับตัวเข้าหากันยังไง
2: อ่าฮะ
1: เพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละเหรียญเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่
2: ๆคือสิ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือกลไกที่เรียกว่า proprioception ค่ะ
1: proprioception เหรอครับ
2: ใช่ค่ะหรือก็คือการรับรู้สภาวะของร่างกายนั่นเองคือเมื่อการมองเห็นเราหายไปเนี่ยร่างกายจะดึงประสาทสัมผัสส่วนกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อมาใช้แบบเต็มพิกัดเลยค่ะ
1: อ๋อคือทดแทนการ
2: ถูกต้องค่ะลองดูผลงานของรุ่นไม่เกิน18ปีสิคะเรากวาดมาถึง3เหรียญทองในคลาส J2 เลยนะ
1: โอ้โห3เหรียญทองเลย
2: มีตั้งแต่น้องๆที่น้ำหนักตัวน้อยๆอย่างคุณณัฐภูมิภาระเจิมในรุ่น45กิโลกรัม
1: ครับ
2: คุณณภาวดีการเพียรรุ่น40กิโลกรัมไปจนถึงรุ่นใหญ่อย่างคุณพรพันธ์แทนมูลในรุ่น90กิโลกรัมเลยค
1: ่
2: ะ
1: โหแปลว่าไม่ว่าคุณจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่การใช้ไอ้เจ้า proprioception เนี่ยก็ต่างกันไปตามมวลร่างกายเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือการกะระยะการจับจังหวะเทน้ำหนักเนี่ยมันต้องเป๊ะมากๆนอกเหนือนี้ในรุ่นเดียวกันนะคะคุณกันตพิษสุขขุมมนายก็ยังใช้ทักษะนี้คว้าเหรียญเงินในรุ่น70กิโลกรัมมาได้ด้วยค่ะ
1: สุดยอดจริงๆครับแล้วในรุ่นอายุเกิน18ปีล่ะครับการแข่งขันมันน่าจะแบบเดือดขึ้นไปอีกหรือเปล่า
2: แน่นอนค่ะคือในรุ่นนี้เราได้มา2เหรียญเงินจากคลาส J1 ซึ่งคลาสนี้คือท้าทายมากนะคะได้แก่คุณทวัชชัยแก้วภการุ่น60กิโลกรัมแล้วก็คุณธีรศักดิ์ศาสตร์กลางรุ่น55กิโลกรัมค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ปิดท้ายด้วยเหรียญทองแดงจากคุณธีรวัฒน์ปีกกระโทกรุ่น70กิโลกรัมในคลาส J2 ค่ะรวมแล้วคือเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบมาก
1: ๆฟังแล้วเห็นภาพตามเลยครับคือมีประโยคนึงจากทางโรงเรียนที่เขาบอกว่าข้อจำกัดทางสายตาไม่อาจจำกัดศักยภาพและความฝัน
2: ประโยคนี้ดีมากเลยค่ะ
1: ใช่ครับคือพอเราเข้าใจกลไกเบื้องหลังว่าโหพวกเขาต้องฝึกหนักแค่ไหนเพื่ออ่านความเคลื่อนไหวผ่านสัมผัสเนี่ยประโยคนี้มันยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกเลยครับ
2: จริงค่ะ
1: ซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการอ่านความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้ที่อีสานก็ดูเหมือนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ชาวโคราชต้องอ่านให้ออกเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: แหมเชื่อมโยงได้ดีเลยนะคะเนี่ยใช่เลยค่ะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่28ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569บรรยากาศบ้านเรากำลังจะเปลี่ยนโหมดอย่างชัดเจนเลยค่ะ
1: อ้าวยังไงครับ
2: โดยมีตัวการสำคัญก็คือร่องมรสุมที่กำลังเลื่อนตัวลงมาพาดผ่านค่ะ
1: อธิบายให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าร่องมรสุมที่ว่าเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะส่งผลกับหน้าบ้านชาวโคราชยังไงบ้างเอาแบบเจาะลึกเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะคือลองนึกภาพร่องมรสุมไว้เป็นเหมือนทางด่วนละกันค่ะทางด่วนที่พากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวมา
1: อ่ะฮะทางด่วนเมฆฝน
2: ใช่ค่ะในวันศุกร์ที่28สิงหาคมเนี่ยโคราชบ้านเราจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: 40% ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับ
2: ใช่อุณหภูมิก็ยังอยู่ในระดับที่รับมือได้นะคะคือต่ำสุด25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับผมแปลว่าไอ้ฝน 40% ของวันศุกร์เนี่ยมันเป็นแค่น้ำจิ้มสิครับทั้งนั้น
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่29ถึง30สิงหาคมทางด่วนเมฆฝนเส้นนี้จะเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านภาคอีสานแบบเต็มๆเลยค่ะ
1: โอ้แปลว่าจัดเต็ม
2: ใช่ปริมาณฝนในภาคอีสานจะดีดตัวขึ้นไปอยู่ที่60ถึง 70% ของพื้นที่เลยนะคะ
1: เยอะขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเนี่ย
2: และไม่ใช่แค่ตกปล่อยๆด้วยนะคะคือกลไกของการที่ร่องมรสุมพาดผ่านเนี่ยมันจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: 10-80% เลย
1: โอ้โห
0: ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลจะอยู่ที่ 40-60% ค่ะขยับไปทางภาคตะวันออกเนี่ยจะเจอฝนชุกหน่อยอยู่ที่ 60-70%
1: ครับ
0: ปิดท้ายที่ภาคใต้ฝนจะอยู่ที่ 30-60% ค่ะแต่อันตรายเนี่ยจะไปอยู่ที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะเพราะว่าคลื่นจะสูงถึง 2-3 เมตรเลยค่ะ
1: โอ้โหทะเลนี่ต้องงดเลยนะครับชัดเจนครับใครจะออกบ้านไปไหนสุดสัปดาห์นี้วางแผนกันให้ดีๆนะครับพกร่มพกเสื้อกันฝนติดไว้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องๆนักกีฬาหรือว่าเรื่องการสนับสนุนต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
0: ติดต่อที่เบอร์อะไรคะ
1: หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับหรืออีกเบอร์หนึ่ง0816162399ครับเดี๋ยวผมทวนให้ครั้งนะครับ
0: ค่ะ
1: 044-353-452หรือ0816162399ครับผม
0: ก่อนจากกันนะคะข่าวของนักกีฬายูโดคนตาบอดวันนี้เนี่ยมันทำให้ดิฉันฉุกคิดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
1: เรื่องอะไรครับ
0: คือลองจินตนาการดูสิคะว่าขนาดน้องๆเขาฝึกซ้อมด้วยข้อจำกัดเนี่ยเขายังกวาดเหรียญระดับประเทศมาได้ขนาดนี
1: ้จริงครับ
0: หากนักกีฬาคนตาบอดได้รับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มรูปแบบล่ะทั้งเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวเรื่องโภชนาการแล้วก็จิตวิทยาการกีฬาแบบเดียวกับที่นักกีฬาทีมชาติระดับโลกเขาใช้กันเลยนะคะ
1: โหถ้าได้แบบนั้นนะ
0: ใช่ค่ะศักยภาพของพวกเขาในเวทีพาราลิมปิกเนี่ยจะทะยานไปได้ไกลอีกแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะร่วมกันค้นหาคำตอบนะคะ
1: เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ควรค่าแก่การผลักดันต่อจริงๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องโอกาสงานคนพิการไทยเมื่อเร็วๆนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเครือข่ายด้านคนพิการระดับชุมชนของไทยได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และภาคเอกชน34บริษัทจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับมายด์เซ็ตผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนพิการซึ่งมักถูกหลงลืมจากสังคมโดยเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปชื่อว่าการสร้างความรับรู้และการให้โอกาสในการทำงานแก่คนพิการที่มีความน่าสนใจเนื่องด้วยคนพิการในสังคมไทยที่ทำงานในภาคเอกชนมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ4ทั้งนี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่า UNDP สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้น3แกนหลักคือส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมการเสริมสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจและผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลักพร้อมร่วมมือกับทางมูลนิธิซิตี้หรือซิตี้ฟาวเดชั่นที่ได้มอบเงินสนับสนุน 160,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 5.6 ล้านบาทในการสนับสนุนกิจกรรมต่างเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคธุรกิจเกี่ยวกับศักยภาพคนพิการอบรมเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการที่ประสบความสำเร็จและการอบรมทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการหางานประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมรวมถึงการอบรมทักษะด้านการเงินโดยบุคลากรจากธนาคารซิตี้แบงก์จากข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดือนมีนาคม2566พบว่าประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการราว 2.18 ล้านคนโดยมีร้อยละ 36.5 ที่ได้รับจ้างงานหรือหารายได้ด้วยตัวเองกระนั้นความตระหนักที่ยังไม่แพร่หลายจึงทำให้องค์

0: ต่างๆยังมองไม่เห็นว่าจะมาช่วยขับเคลื่อนได้เช่นไรทั้งนี้ความจริงแล้วมีคนพิการจำนวนไม่น้อยที่มีทักษะด้านวิชาชีพที่สำคัญงานนี้จะไม่ใช่ทำแล้วจบไปเพราะหลังจากจัดอบรมทักษะเยาวชนพิการและสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างแล้วก็จะต่อยอดทำ Job Fair เพื่อ Matching จับคู่เยาวชนพิการที่กำลังหางานและบริษัทเอกชนที่ต้องการจ้างงานเข้าหากันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwatt.co.th
1: ท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: ส่ง

ข้าใจนะครับพรชัยวรรณศรีเวอร์ชั่น25ปีแกรมมี่โกลด์นะครับเป็นความสุขให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกาครับอีก39นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดดาวออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงก็แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังรับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับแล้วก็รับฟังมาทาง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ได้1ช่องทางรวมไปถึงฟังผ่านหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการนะครับแล้วก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการรับฟังได้ที่0815109471นะครับ0815109471หรือท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าของทางภาครัฐนะครับสิทธิสวัสดิการของคนพิการของผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะครับก็โทรสอบถามผ่านทางหน้าไมค์ในช่วงเวลานี้ได้เลยนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้ก็ยังมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับที่ก็ประชาสัมพันธ์มากันหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ยังเปิดรับกันอยู่ณตอนนี้นะครับโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับจะมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนะครับการเสริมพลังคนตาบอดในการใช้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนนะครับโดยเป็นการจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับในระหว่างวันที่6ถึง8นะครับ6ถึง8กันยายน2569นะครับวันอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับ3วัน2คืนจัดขึ้นณโรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์นะครับรับจำนวน11ท่านนะครับสำหรับสมาชิกโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความและสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับคนตาบอดในการเข้าถึงและใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิบริการและโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับพิเศษสำหรับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับทางสมาคมมีการจัดรถรับส่งนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับตั้งแต่พาไปจากนครราชสีมานะครับไปสุรินทร์แล้วก็พากลับมาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปรับความรู้กันว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับแล้วก็ศูนย์คนบริการคนพิการจังหวัดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ละศูนย์จะมีสิทธิสวัสดิการอะไรให้คนตาบอดเราสามารถไปใช้ได้บ้างนะครับมีบริการอะไรที่เราจะสามารถขอรับได้บ้างตรงนี้นะครับก็จะได้ไปศึกษา
ไปเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีความสามารถนะครับแล้วก็คณะกรรมการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหลายท่านก็เป็นวิทยากรในโครงการนี้ด้วยนะครับก็จะได้มาเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะครับเพราะว่าถ้านับกันจริงๆแล้วสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็มีการได้สามารถจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปน่าจะเป็นอันดับแรกๆในประเทศนะครับน่าจะรองจากของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเท่านั้นก็คือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาตินะครับของเราก็จะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เป็นน่าจะเป็นระดับที่2หรือไม่ก็3ประมาณนี้นะครับไม่น่าเกินนี้นะครับโดยช่วงแรกที่จัดตั้งนะครับก็ยังไม่ได้มีกฎระเบียบต่างๆว่าต้องบังคับว่าจะต้องตั้งชื่อนะครับศูนย์บริการเป็นแบบไหนนะครับเราจึงสามารถตั้งเป็นศูนย์แบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรคนพิการนะครับที่ก่อตั้งศูนย์ในภายหลังในช่วงหลังๆนี้ก็จะต้องขึ้นต้นชื่อศูนย์ว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้วก็ตามด้วยชื่อองค์กรนะครับก็จะเห็นอย่างแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับระหว่างศูนย์ที่ก่อตั้งมานานแล้วกับศูนย์ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่นะครับแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็ตามชื่อเลยครับเป็นศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดนะครับอยู่ภายใต้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ดูแลทางคนพิการเราโดยตรงนะครับคู่กับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ถ้าเกิดเป็นจังหวัดนครราชสีมาเราศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็จะอยู่ตรงตำบลหนองบัวศาลานะครับเลยจากสมาคมเราไปอีกตรงนั้นก็จะมีการทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับหลายๆอย่างแล้วก็การบริหารงานส่วนใหญ่ก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะครับรวมถึงน่าจะเป็นสำนักงานพมจ.ก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยนะครับอาจจะย้ายไปไม่ทั้งหมดนะครับก็แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นก็เวลาเราไปประชุมนะครับกันกรองต่างๆไปประชุมเพื่ออนุมัติเงินกู้เพื่อสำหรับที่หลายๆท่านได้ขอกู้เข้ามาก็ไปประชุมกันที่นั่นนะครับหรือไปประชุมอนุมัติโครงการที่นำมาจัดให้กับทุกท่านแล้วก็ไปประชุมกันที่นั่นนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าพมจ.ตัวศูนย์บริการคนพิการจังหวัดได้ย้ายที่แล้วนะครับก็สามารถท่านใดนะครับที่มาทำบัตรคนพิการนะครับหาไม่เจอก็โทรถามเราได้เพราะว่าก็อยู่ในใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากนะครับระหว่างสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับหรือว่าท่านใดต้องการให้เราช่วยประสานส่งต่อในการทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการตรงนี้ก็สอบถามกับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้ามาได้นะครับเราจะได้ประสานส่งต่อให้ท่านได้สามารถต่อบัตรคนพิการมีบัตรคนพิการได้อีกครั้งนึงนะครับติดต่อมาได้044353452044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าเบอร์มือถือก็0943642635นะครับ0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

กระโปรงเหียนนะครับเวอร์ชันของคุณส้มพฤกษาแกมมี่โกรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันเพราะๆนะครับหยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงสุดท้ายนี้ก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับโดยใกล้จะมาถึงแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ที่เราจะได้มีการจัดโครงการนะครับกับทางน้องๆจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสำหรับโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดนะครับโดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:40 น.ณห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมบัตรทาบลงคะแนนต้นแบบนะครับที่มุ่งเน้นความสะดวกในการใช้งานและเขาเรียกว่ารักษาเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการลงคะแนนอย่างแท้จริงนะครับโดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ทางผู้จัดครับมีอาหารกลางวันนะครับแล้วก็มีค่าพาหนะให้กับทุกท่านที่ลงชื่อเข้าร่วมแล้วก็มาเข้าร่วมนะครับโดยโครงการนี้รับจำนวน20ท่านเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มี10กว่าท่านแล้วนะครับก็ยังมีที่ว่างอยู่ใครยังไม่ได้ลงชื่อรีบตัดสินใจนะครับก็เหลือเวลาตัดสินใจแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็โทรมาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่เราได้ครับ044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าโทรมือถือก็0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่เราจะได้ร่วมกันสะท้อนนะครับความต้องการของเราในเรื่องของนวัตกรรมในการช่วยในการลงคะแนนนะครับลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมาก็มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับตรงนี้น้องๆเขาน่าจะนำมาพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นง่ายสำหรับทั้งคนตาบอดที่สามารถอ่านเบลได้หรือไม่สามารถอ่านเบลได้นะครับน้องๆเขาจะได้นำข้อเสนอแนะของพวกเรานะครับไปพัฒนาต่อแล้วก็นำเสนอในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเพื่อที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนตาบอดเราจะได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความสำคัญนะครับกับคนตาบอดของเรานะครับโครงการนี้ก็จัดขึ้นไปแล้ว1รอบที่กรุงเทพมหานครนะครับของเราก็เป็นส่วนภูมิภาคที่น้องเขาเลือกมาจัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็เจอกันได้นะครับสมาชิกทุกท่าน 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับเจอกันสำหรับสมาชิกที่ลงชื่อมานะครับใครยังไม่ลงชื่อก็044-353-452 0816162399นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับให้สามารถอยู่คู่คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาสามารถจัดโครงการจัดกิจกรรมจัดบริการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของเราต่อไปได้ครับก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้นะครับเพราะโดยปกติแล้วเราได้รับการสนับสนุนนะครับค่าบริหารจัดการค่าจัดประชุมค่าน้ำค่าไฟมานะครับโดยผ่านกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งเราได้รับมาปีละ 30,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเดือนหนึ่งนะครับเราใช้ไม่ต่ำกว่า 6-70,000 บาทนะครับซึ่งเงินที่ได้มาก็ไม่เพียงพอนะครับไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆแม้กระทั่งค่าลงพื้นที่นะครับในการค้นหาคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเรามาพัฒนานะครับเพราะว่าคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเรามีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับกว่า 12,000 คนนะครับ
เมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้นะครับเป็น 13,000-14,000 เลยแต่ว่าด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายต่างๆบางอย่างนะครับทำให้หลายๆท่านไม่สามารถไปต่อบัตรคนพิการได้นะครับจำนวนก็เลยดูลดลงแต่ความจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่มีบัตรคนพิการนะครับแล้วก็ได้ต้องลงไปช่วยเหลือด้านของบัตรคนพิการด้วยหรือว่าคนไหนมีบัตรคนพิการแล้วก็ช่วยเหลือด้านของการฝึกทักษะในการดำรงชีวิตต่างๆนะครับตรงนี้ทางสมาคมเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโดยได้รับการสนับสนุนมาจากทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนเรามาทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ร่วมบริจาคให้กับสมาคมในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอย่างดีแบบนี้ตลอดไปนะครับท่านใดที่อยากร่วมบริจาคเพิ่มเติมนะครับก็โอนเงินกันเข้ามาได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าหน้าปกของเพจนะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.thแล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับตรงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นระบบที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7พื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่และชุมชนต่อเนื่องระยะที่3โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากสำหรับพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือโดยมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่และชุมชนต่อเนื่องสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาวิเคราะห์และศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพในอนาคตทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากอาทิคันป้องกันน้ำท่วมถนนท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำและอาคารโชลศาสตร์ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินการขยายตัวของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ันคำตรงกันข้ามก้าวแต้มวิเชียรมาศเมื่อวานฉันเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยเขาเล่นกันสนุกดี
1: เขาเล่นอะไรกันน่ะ
0: เขาเล่นต่อคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรามาเล่นกันไหมอ่ะฉันเริ่มก่อนนะดำขาวใครคิดได้ก่อนตอบเลย
2: หนักเบาร้อนเย็นอ้าวสีสว่างต่อเลย
0: ได้เลย
2: เปิดปิด
1: ดีชั่ววิเชียรมาศได้ไหม
2: ได้สิหวานขมแหมสีสว่างเตรียมชนะ
0: มืดสว่างมากน้อย
1: โอ้โหเล่นสองคำเลยนะไม่ยอมไม่ยอมเข้าออกเขียวแดง
2: โอ้ยคิดไม่ทันเอาไปคำเดียวก่อนนะหิวอิ่ม
0: สนุกดีนะ
2: สนุกดีนะ
1: สนุกดีนะ
0: มีคำตรงกันข้ามอีกมากมายเด็กๆลองคิดดูสิคะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากอิทธิพลหมอกควันข้ามแดนแม้ภาพรวมคุณภาพอากาศล่าสุดจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนางวริยาสัจจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มสูงขึ้นราว 1-2 วันจากนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่27สิงหาคมพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI อยู่ที่22อยู่ในเกณฑ์ดีมากส่งผลให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติโดยแนวโน้มค่าฝุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและหมั่นตรวจสภาพรถยนต์เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai หรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: โหยเขาจะไปประท้วงที่ไหนกัน
1: ฮะบ่นอะไรอ่ะโอ้โหรถติดแน่ๆจะไปหาลูกค้าทันไหมนี่ดูสิขบวนยาวเหยียดเลย
0: พูดผิดหรือเปล่าคะพี่ทินเขาต้องพูดว่ากระบวนค่ะไม่ใช่ขบวน
1: ขบวนถูกต้องแล้วครับไม่ใช่กระบวนเล็กเข้าใจผิดแล้วคำว่ากระบวนกับขบวนเป็นคำที่มีเสียงใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกันกระบวนหมายถึงแบบแผนวิธีการซึ่งจะใช้กับการจัดสิ่งต่างๆตามแบบแผนเช่นการจัดกระบวนทัพส่วนคำว่าขบวนจะใช้กับหมู่คนหรือสิ่งอื่นที่จัดกันเป็นแถวเป็นแนวซึ่งมักจะมีแบบแผนเดียวกันเช่นเจ้าบ่าวเคลื่อนขบวนแห่ขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านชัดเจนหรือยังครับ
0: ชัดเจนเลยค่ะกระบวนจะใช้กับการจัดสิ่งต่างๆตามแบบแผนส่วนขบวนจะใช้กับหมู่คนหรือสิ่งอื่นที่จัดกันเป็นแถวเป็นแนวถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับพี่รีบไปหาลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ระดับจังหวัดสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่ห้องประชุมล้านนาชั้น4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ.2570ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นโดยคณะกรรมการได้รับฟังรายงานผลการประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์จากคณะอนุกรรมการซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวน5รายตามสัดส่วนโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จัดขึ้นโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครุสภากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ตลอดจนมีคุณูปการต่อการศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อครูจากสถานศึกษาสมาคมองค์กรและลูกศิษย์โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะประกาศผลและรายชื่อของครูผู้ผ่านการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกภายใน7วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อจากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือนกันยายน2569เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปคมสันขับวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1: อยากรู้เรื่องการเลือกตั้งอบจ.มากเลยอ่ะปลัดไก
2: ่ ในฐานะที่ผมเคยเป็นปลัดมาก่อนนะครับอบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดครับมีจังหวัดละ1แห่งมีหน้าที่เช่นตราข้อบัญญัติจัดทำแผนพัฒนาอบจ.บำรุงรักษาจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการศึกษาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตจังหวัดครับเรียกได้ว่ามีหน้าที่108อย่างเลยล่ะครับส่วนนายกและสมาชิกสภาอบจ.ก็มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนนี่แหละมีวาระ4ปีครับ
1: แต่จะเห็นบางคนเป็นยาวเลยก็มีนะ
2: ยาวอะไรล่ะครับเฉพาะนายกอบจ.เป็นต่อเนื่องเกิน2วาระไม่ได้อยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับ
0: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ยะลาดัน10โครงการ5ข้อเสนอชงครม.สัญจรแก้น้ำท่วมเมืองขยายทางวิ่งสนามบินเบตงพร้อมสร้างยะลาซิตี้ทาวเวอร์หอชมเมืองแลนด์มาร์คใหม่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยในการประชุมเตรียมการรองรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานโดยระบุว่าจังหวัดยะลามุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อดูแลประชาชนกว่า 5.5 แสนคนและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดยะลาได้นำเสนอ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีวงเงินงบประมาณรวม 338.145 ล้านบาทมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬานอกจากนี้จังหวัดยะลายังได้เสนอ5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนวงเงินรวมกว่า 4,308 ล้านบาทเพื่อยกระดับศักยภาพจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติสำหรับ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีมีดังนี้ 1. ปรับปรุงสนามกีฬาจารุพัฒนาเทศบาลนครยะลา 2. ขุดลอกบึงแบเมาะเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 3. ปรับปรุงถนนสีโลรถตลาดเก่าระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร 4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบือเละ 5. ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดซอกตลิ่งคลองกาสังอำเภอบันนังสตา 6. ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาก่อสร้างคันกั้นน้ำระยะทาง 2.25 กิโลเมตร 7. คันกั้นน้ำคลองตาเซ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ 8. ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยผ่านน้ำเข้าสู่คูส่งน้ำธรรมชาติในตำบลลิดล 9. ขยายถนนพร้อมคูระบายน้ำและบ่อพักสายดารุสลามบ้านลิมุตท่าสาบสร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านตำบลท่าสาบและ 10. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในเมืองเทศบาลเมืองสเต็งนอกส่วน5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนมีดังนี้ 1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตงขยายทางวิ่งเป็น 2,500 เมตรและขยายลานจอดรองรับเครื่องบินขนาด180ที่นั่ง 2. โครงการพัฒนาด่านพรมแดนเบตงปรับปรุงอาคารด่านขยายช่องทางจราจรและสร้างถนนยกระดับ4ช่องจราจร 3. โครงการก่อสร้างหอชมเมืองยะลายะลาซิตี้ทาวเวอร์หน้าเขาลูกช้างเขาหัวล้านเพื่อเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว 4. โครงการศูนย์กีฬาครบวงจร94ไร่เพื่อยกระดับสู่สนามมาตรฐานเอเชียแห่งแรกในภาคใต้และ5ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ภาษีจากภาคเอกชนโดยเสนอเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% สำหรับโรงงานใหม่ในพื้นที่และให้สิทธิ์หักค่าใช้จ่ายประกันภัยก่อการร้ายได้2เท่าเพื่อจูงใจนักลงทุน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: หนูคะไม่รู้พี่ทินไปโกรธใครมาค่ะแต่เช้าเลยเดินเข้าบริษัทมาหน้าตาบูดบึ้งทำท่าทางฟึดฟัดด้วยนะคะเหมือนจะไปมีเรื่องกับใครยังไงอย่างนั้นนะคะ
1: จริงเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปดูซะหน่อยละเป็นอะไรนะพี่ชายเรา
2: พี่ทินคะได้ข่าวมาว่าอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วนะคะจะได้สดชื่น
3: ขอบใจจ้ะ
2: เห็นน้องๆบอกว่าพี่ทินสุดหล่อไม่รู้ไปโกรธใครมาออกยักษ์ออกขนตั้งแต่เช้าเลย
3: นี่น้องหนูครับว่าพี่เป็นยักษ์เป็นขนเหรอ
2: เปล่าค่ะหนูไม่ได้ว่าพี่ทินเป็นยักษ์เป็นขนนะคะออกยักษ์ออกขนเป็นสำนวนไทยค่ะ
4: สำนวนออกยักษ์ออกขนมาจากการเล่นขนออกยักษ์หมายถึงออกท่ายักษ์ซึ่งมีท่าเต้นโครมครามเมื่อใช้เป็นสำนวนออกยักษ์ออกโขนมี2ความหมายความหมายที่1หมายถึงการเล่นสนุกอึกกระทึกคลึกโครมอย่างออกท่ายักษ์ในการเล่นโขนมักใช้กับเด็กที่เล่นขนองเช่นเด็กผู้ชายชอบเล่นออกยักษ์ออกโขนความหมายที่2หมายถึงทำท่าและออกเสียงตึงตังด้วยความโกรธเช่นวันนี้หัวหน้าโกรธใครมาก็ไม่รู้ออกยักษ์ออกโขนแต่เช้าเลย
3: ก็ไม่ถึงก็โกรธหรอกนะแค่อารมณ์เสียกับคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
2: อารมณ์เสียไม่ดีต่อสุขภาพจิตนะคะที่สำคัญจะทำให้แก่เร็วด้วยนะ
3: จริงเปล่างั้นอารมณ์ดีละทำงานต่อ
2: กลัวแก่แล้วสิ
3: แน่นอนเด็กยังเด็กยังเด็กยัง
2: อย่าลืมดื่มน้ำพี่หนูเอามาให้ด้วยนะคะไปทำงานดีกว่า
3: ขอบคุณครับพี่หนูครับต้องอารมณ์ดีเสียนะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บ้านริมน้ำยกของขึ้นที่สูงปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะมีผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงดังนี้ได้แก่ปทุมธานีอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกนนทบุรีอำเภอเมืองปักเกร็ดอำเภอบางกลวยนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีอำเภอสำพรานสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอสมุทรปราการอำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทะเลหนุนสูงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนตัก
1: พี่เก่งก้อยมีปริศนามาทายอยากฟังไหม
2: ก็ลองทายมาก่อนสิเดี๋ยวจะบอกว่าอยากฟังหรือเปล่าร
1: ับรองพี่เก่งทายไม่ถูกแน่ๆ
2: ก็อะไรเล่าโยกโย้จริงๆไม่ทายก็อย่าทาย
1: โอ้โอ้โอ้ทายจะทายอะไรเอ่ยเวลายืนจะมองไม่เห็นนั่งเมื่อไรจึงจะเห็น
2: ได้ไงอ่ะยืนสิจะได้เห็นได้ชัดถ้านั่งก็จะเห็นอะไรล่ะถูกบังหมด
1: เห็นก็แล้วกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง
2: อะไรของก้อยนะฮะยอมก็ได
1: ้ก็ตักยังไงเล่าพี่เก่งยืนแล้วก็ไม่เห็นตักพอนั่งลงก็เห็นตักทันทีจริงไหม
2: เออจริงด้วยแหลมคมหน้าน้องพี่แล้วแมวอย่างเรามีตักไหม
3: นั่นน่ะสิ
0: ตักเป็นคำนามหมายถึงหน้าขาตอนเข่าถึงโคนขาเรียกว่าตักเฉพาะเวลานั่ง
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop

0: สนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกๆดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ทุน CPL เยาวชนใต้เติมโอกาสการศึกษาเสริมทักษะอาชีพสู่การมีงานทำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาสำนักประสานรัฐกิจบริษัท CPL จำกัดมหาชนลงพื้นที่กิจกรรมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาภายใต้โครงการทุน CPL เยาวชนใต้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำในอนาคตโอกาสนี้นายเอกองค์หลงรำรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท CPL จำกัดมหาชนและผู้แทนจากสปท.กิจกรรมมีการแนะแนวเส้นทางการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในแต่ละระดับเพื่อให้สามารถวางแผนการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสมสำหรับโครงการทุน CPL เยาวชนใต้เป็นความร่วมมือในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรพร้อมเงินสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาทรวมถึงการช่วยเหลือด้านที่พักระหว่างเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ย
1: ตอนพระประธานสวัสดีครับวันนี้เอ๋ยนัดกับแจ๊กจ๋าจะพาเพื่อนมาไหว้พระกัน
2: สวัสดีจ้าเอ๋ยดีจังเลยนะที่ได้มาไหว้พระด้วยกันแล้วเอ๋ยจะพาพวกเราไปไหว้พระที่ไหนล่ะ
1: ไปไหว้พระประธานในโบสถ์จ้ะแจ๊กจ๋ารู้หรือเปล่าว่าหลายคนน่ะมักจะสะกดคำว่าพระประธานผิดคิดว่าพระประธานนั้นสะกดด้วยททหารสระอานอหนูทานแต่จริงๆแล้วต้องสะกดว่าททงสระอานอหนูทานถึงจะถูกต้องจ้ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะว่าการเขียนคำว่าพระประธานที่ถูกต้องสะกดด้วยทธงนั่นเอง
1: เอาล่ะตอนนี้เรารู้กันแล้วนะครับว่าคำว่าพระประธานที่ถูกต้องสะกดอย่างไรเรามาไหว้พระกันดีกว่านะครับ
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
6: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายนะครับของวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทบัตรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทุกๆวันในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านทาง3สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอปะทายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอปะทายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันครับแล้วก็ติดตามผ่านทางออนไลน์ครับผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ค้นหาสถานี KRB radio นะครับแล้วก็ www.jomsurangkorat.com นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งได้ที่0815109471นะครับ0815109471นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งกันได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้เลิกงานของใครหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านก็อาจจะพบกับรถติดนะครับก็ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับพรุ่งนี้พักผ่อนกันแล้วก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับกับท่านใดที่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับโดยช่วงแรกครับเราเป็นช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวจากน้องๆ นะครับที่อยู่ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาที่ได้ไปรับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับจากการแข่งขันยูโดคนตาบอดนะครับน่าจะเป็นระดับนานาชาติเลยนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อช่วงกลางๆเดือนที่ผ่านมานี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เอาละครับเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูดีกว่าลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณจะต่อสู้กับคู่แข่งที่คุณมองไม่เห็นบนเบาะแข่งขันได้อย่างไรคือกีฬานี้เนี่ยต้องใช้ทั้งสัญชาตญาณการสัมผัสแล้วก็ความกล้าหาญแบบขั้นสุดเลยครับ
2: อื้อหือฟังดูท้าทายมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในวันนี้ครับกับช่วง NMMB อัปเดตของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับผ่านทาง3สถานีเครือข่ายเลยครับ
2: ใช่ค่ะก็จะมี FM 104.50 MHz นะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ FM 89.0 MHz สถานีวิทยุสายสัมพันธ์อำเภอโนนแดงนะคะรวมไปถึง FM 91.75 MHz ของสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโออำเภอเมืองด้วยค่ะ
1: ถูกต้องครับผมแล้ววันนี้วันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569นะครับเราจะมาถอดรหัสความสำเร็จระดับประเทศเลยของนักกีฬาคนตาบอดแล้วก็จะมาอัปเดตเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศวันนี้ไปพร้อมๆกันด้วยครับ
2: งั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวโคราชแบบสุดๆกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับข่าวอะไรเอ่ย
2: คือเมื่อเร็วๆนี้นะคะนักกีฬาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยเขาไปกวาดเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโดคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทยมาค่ะ
1: โหระดับประเทศเลยนะครับ
2: ระดับประเทศเลยค่ะชื่องานคือพารายูโดไทยแลนด์โอเพ่น2026นะคะซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่20 ถึง 21 สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยผมสงสัยมาตลอดเลยว่าเอ๊ะกีฬายูโดสำหรับคนตาบอดเนี่ยเขามีกติกาต่างจากคนทั่วไปยังไงครับคือในเมื่อมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้แล้วเขาจะตั้งรับหรือโจมตีกันยังไงครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือจุดต่างสำคัญเลยนะคะมันอยู่ที่การจับหรือว่ากริปปิ้งค่ะ
1: อ๋อการจับเสื้อใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือยูโดคนตาบอดเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันแบบเดินๆเข้าหากันแล้วหาจังหวะจับเสื้อเหมือนคนทั่วไปนะคะ
1: อ
2: ้
1: าวแล้วเขาทำยังไงล่ะครับ
2: คือกรรมการเนี่ยเขาจะจับมือของนักกีฬาทั้งสองฝ่ายให้จับคอเสื้อแล้วก็แขนเสื้อของคู่ต่อสู้ให้แน่นก่อนเลยค่ะแล้วถึงจะให้สัญญาณเริ่มแข่ง
1: อ๋อคือให้จับกันไว้ก่อนเลย
2: ใช่ค่ะแปลว่าพวกเขาเนี่ยต้องใช้การรับรู้ผ่านการสัมผัสแรงดึงแล้วก็แรงผลักล้วนๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันยังมีการแบ่งคลาสตามระดับการมองเห็นด้วยค่ะอย่างในข่าวนี้เราจะเห็นคำว่า J1 กับ J2
1: ครับ J1 กับ J2 มันต่างกันยังไงนะครับ
2: คือ J1 เนี่ยจะหมายถึงคนตาบอดสนิทค่ะส่วน J2 ก็คือคนตาบอดที่ยังพอมองเห็นเลือนรางอยู่บ้างค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเขาใช้สัมผัสเนี่ยเป็นดวงตาแทนทัศนวิสัยที่หายไปเลยเนาะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ผลงานของตัวแทนจากโคราชบ้านเราในการแข่งขันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากค่ะคือกวาดเหรียญมาได้ถึง3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็อีก1เหรียญทองแดงเลยค่ะ
1: โอ้โหเยอะมากเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะคือเราขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นักกีฬาทุกท่านเลยค่ะ
1: ยินดีเลยครับจัดมาเลยครับ
2: เริ่มที่รุ่นอายุไม่เกิน18ก่อนนะคะเราได้มาถึง3เหรียญทองเลยค่ะ
1: โอ้โห
2: ก็มีจากคุณณัฐภูมิภาระเจิมนะคะในรุ่น45 กิโลกรัม J2 ค่ะแล้วก็มีคุณณภาวดีการเพียรรุ่น40 กิโลกรัม J2
1: ครับผม
2: แล้วก็คนสุดท้ายที่ได้เหรียญทองนะคะคือคุณพรพันธ์แทนมูลค่ะรุ่น90 กิโลกรัม J2 ค่ะ
1: โอ้โหนี่คือกลุ่มดาวรุ่งแบบอายุไม่เกิน18 ปีทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเหรียญเงินในรุ่นนี้ด้วยนะคะตกเป็นของคุณกันตพิษสุขขุมในค่ะในรุ่น70 กิโลกรัม J2 ค่ะ
1: สุดยอดเลยครับแล้วรุ่นใหญ่ล่ะครับมีผลงานไหมครับ
2: มีแน่นอนค่ะรุ่นอายุเกิน18 ปีก็ไม่น้อยหน้านะคะคือคว้ามาได้อีก2เหรียญเงินค่ะจากคุณธวัชชัยแก้วผักกาค่ะรุ่น60 กิโลกรัม J1 นะคะแล้วก็คุณธีรศักดิ์สาธกลางรุ่น55 กิโลกรัม J1 ค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ปิดท้ายด้วยอีก1เหรียญทองแดงนะคะ จากคุณธีรวัฒน์ปีกกระโทกค่ะในรุ่น70กิโลกรัม J2 ค่ะ
3: คือได้มาเพียบเลยแล้วแบบว่าคือชัยชนะระดับประเทศแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของความภูมิใจแล้วครับมันมีนัยยะสำคัญอะไรซ่อนอยู่ไหมครับจากการแข่งขันครั้งนี้
2: สิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดนะคะคือมันมีข้อความจากข่าวนี้ที่เขาสรุปไว้ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าข้อจำกัดทางสายตาไม่อาจจำกัดศักยภาพและความฝันค่ะ
3: โอ้โหประโยคนี้ดีมากเลยครับ
2: ใช่ค่ะคือเหรียญรางวัลพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะคะว่าถ้าคนพิการได้รับโอกาสแล้วก็การสนับสนุนที่ถูกต้องอะค่ะพวกเขาก็สามารถทลายกำแพงข้อจำกัดทางร่างกายได้แบบสบายๆเลยค่ะ
3: จริงด้วยครับคือพอเราพูดถึงเรื่องการทลายข้อจำกัดบนบ่อแข่งขันแล้วเนี่ยผมอยากกลับมาที่ชีวิตจริงกันบ้างครับ
2: ค่ะยังไงคะ
3: คือคนตาบอดเนี่ยต้องเผชิญกับอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมทุกวันเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศเนี่ย
2: ใช่ค่ะอันนี้เรื่องใหญ่เลย
3: วันที่เรามีข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศมาฝากกันด้วยใช่ไหมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: วันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่
3: อ้าวแล้วภาคอีสานบ้านเราล่ะครับโดนไหมครับ
2: โดนค่ะสำหรับภาคอีสานเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
3: ร้อยละ40เลย
2: ใช่ค่ะแล้วถ้าเจาะจงที่จังหวัดนครราชสีมาของเราเลยนะคะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะ
3: ครับผม
2: ส่วนเรื่องลมนี่ลมจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
3: แล้วภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับ
2: ภาพรวมภาคอื่นๆก็ฝนเยอะเหมือนกันค่ะอย่างภาคเหนือเนี่ยมีฝนตั้งร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะภาคตะวันออกนี้ปาเข้าไปร้อยละ70เลยค่ะ
3: โหฝนตกหนักกันทั่วเลยเน
2: า
3: ะ
2: นะคะมีฝนร้อยละ40อันนี้ต้องระวังเรื่องคลื่นลมแรงด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรเลยค่ะ
3: คือโคราชบ้านเราเนี่ยมีฝนถึงร้อยละ40แบบนี้ก็น่าเป็นห่วงการเดินทางของคนตาบอดอยู่เหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะลำบากเลย
3: เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับเวลาฝนตกหนักเนี่ยมันจะไปลดทัศนวิสัยทางเสียงลง
2: อ๋อใช่เลยค่ะ
3: คือเสียงฝนที่มันตกกระทบพื้นหรือตกใส่หลังคาเนี่ยมันจะไปกลบเสียงรถหรือว่าเสียงสภาพแวดล้อมที่คนตาบอดเขาใช้เป็นเหมือนเรดาร์นำทางอะครับในการเดินถนนไปจนหมดเลย
2: ถูกต้องเลยค่ะคือเสียงเนี่ยมันเหมือนเป็นเข็มทิศของพวกเขาเลยนะคะพอเข็มทิศมันรวนเพราะเสียงฝนเนี่ยการก้าวเดินแต่ละก้าวมันก็อันตรายขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: ใช่ครับ
2: นี่แหละค่ะคือช่วงเวลาที่คนในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางกันให้มากเป็นพิเศษเลยนะคะในวันฝนตกแบบนี
3: ้เห็นด้วยมากๆครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับรายการของเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
2: ใช่ค่ะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์044-353-452ค่ะ
3: ครับผมหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0816162399ครับผมโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
3: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นทั้งภาพการต่อสู้บนสังเวียนของนักกีฬานะครับแล้วก็การต่อสู้กับการเดินทางในชุดประจำวันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: คือหากข้อจำกัดทางร่างกายเนี่ยไม่อาจหยุดยั้งพวกเขาจากการเป็นแชมป์ได้แล้วข้อจำกัดที่เราสร้างขึ้นเองในความคิดของเราล่ะครับถึงเวลาทลายมันทิ้งหรือยังพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่อง10อันดับเมืองที่ผู้พิการเทใจโหวตให้เป็นจุดหมายที่ดีที่สุด The Valuable 500กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้พิการจำนวน 3,500 คนจากใน5ประเทศโดยการพิจารณาให้คะแนนจะพิจารณาจากการเชื่อมต่อระบบขนส่งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในที่พักร้านค้าและร้านอาหารรวมทั้งการเข้า

0: อ่านที่มักจะให้ความสำคัญเป็นอันดับท้ายๆสำหรับเมืองในเอเชียที่ติดอยู่ในท็อป10จากการจัดอันดับครั้งนี้คือสิงคโปร์เซี่ยงไฮ้ของจีนและกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นรายงานระบุว่าสิงคโปร์มีการผลักดันสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จากปัจจัยที่ประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยจะมีบันไดเลื่อนลิฟต์รวมทั้งห้องน้ำผู้พิการในทุกๆอาคารนอกจากนี้ทางเดินสำหรับคนเดินเท้าป้ายรอรถแท็กซี่ป้ายรอรถเมล์กว่า 95% ที่คนใช้รถวีลแชร์รวมทั้งผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้ได้ส่วนนครเซี่ยงไฮ้ของจีนที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีก็มีการทำทางเท้าใหม่ที่มีทางลาดอยู่เต็มไปหมดเพิ่มในความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถวีลแชร์หรือรถเข็นสามารถลงไปสู่ถนนได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังนับว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีเครือข่ายรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์โดยผลสำรวจพบว่า 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเซี่ยงไฮ้จากปัจจัยเรื่องการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะนั่นเองรวมตัวอย่างมากถึง 74%เลือกกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะสัมผัสของพื้นถนนที่สามารถบอกความหมายให้แก่ผู้พิการได้อย่างชัดเจนและมีอยู่อย่างแพร่หลายซึ่งเป็นการออกแบบโดยเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเตือนคนเดินเท้าที่เป็นผู้พิการทางสายตาให้ระมัดระวังอันตรายและยังช่วยนำทางได้อีกด้วยนอกจากนี้ตามทางเท้าก็ยังมีทางลาดหรือตามถนนเส้นเล็กก็ยังแบ่งเส้นทางสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ให้สามารถใช้ถนนร่วมกับรถยนต์จักรยานยนต์และคนเดินเท้าได้อย่างปลอดภัยในขณะที่คนขับรถก็จะระมัดระวังมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาได้เปรียบในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในห้องพักโรงแรมนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้คะแนนจากการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้พิการOrlando สหรัฐอเมริกาที่ตั้งของสวนสนุกชื่อดังระดับโลกหลายแห่งเต็มในความสะดวกให้แก่ผู้พิการอย่างเต็มที่และยกเว้นการเข้าคิวให้ผู้พิการด้วยอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เมืองนี้ได้เปรียบเมืองอื่นจากระบบเครือข่ายเส้นทางขี่จักรยานซึ่งผู้ใช้วีลแชร์สามารถร่วมใช้เส้นทางนี้ได้กรุงปารีสฝรั่งเศสที่ได้เปรียบตรงที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกพาราลิมปิกปี2024ทำให้มีการเตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้พิการในหลายเมืองรวมถึงการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะโรงแรมบริการต่างๆและร้านค้าด้วยโดยตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะให้ผู้พิการเข้าชมฟรีและไม่ต้องต่อคิวรออีกด้วยกรุงลอนดอนอังกฤษให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกต่างๆด้านการท่องเที่ยวตัวรัฐบาลได้ทุ่มงบกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโดยมีการสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้พิการให้สามารถวางแผนท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายรวมทั้งยังได้เปรียบในเรื่องของการเชื่อมต่อการเดินทางได้ง่ายด้วยซิดนีย์ออสเตรเลียมีลักษณะคล้ายกับนครนิวยอร์กของสหรัฐที่ได้คะแนนจากการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายคะแนนที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งซิดนีย์โอเปราเฮาส์ฮาร์เบอร์บริดจ์ก็อำนวยความสะดวกให้รถวีลแชร์สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นกันขณะที่อาคารที่ถูกสร้างหรือบูรณะใหม่จะต้องสร้างทางให้รถวีลแชร์สามารถเข้าออกได้ง่ายซึ่งเป็นไปตามกฎหมายใหม่ของออสเตรเลียนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th
1: ก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

0: แล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
1: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

นรู้ใจนะครับเวอร์ชันคุณพรชัยวรรณศรีในอัลบั้ม25ปีแกรมมี่โกลด์นะครับห้านาฬิกากับอีก41นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาส่วนวันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับโดยท่านเอกพงศ์นสกุลโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ทั้งสองรายการก็มุ่งเน้นนะครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนตาบอดเรานะครับแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีนะครับให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับโดยจุดมุ่งหมายนะครับก็แล้วก็จุดหมายเพิ่มเติมก็เพื่อให้คนตาบอดเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับมารับความรู้นะครับมารับทักษะต่างๆกันที่ทางไม่ว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองแล้วก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจะได้มีการจัดโครงการกิจกรรมบริการสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับเรากำลังออกอากาศจากชั้น3ครับอาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณแล้วอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ท้องถิ่นปทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับก็ท่านสะดวกช่องทางใดสถานีใดก็สามารถรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ครับที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org นะครับหรือว่าทางด้านของwww.จอมสุรางโคราช.com นะครับก็สามารถเข้าไปรับฟังได้ติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081นะครับ510-9471นะครับ081-510-9471นะครับก็สามารถติชมรายการของเรากันเข้ามาได้นะครับในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับที่ผ่านมาก็ทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของทางมูลนิธินะครับสำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการการเงินการลงทุนนะครับเพื่อใช้เพื่อออมเงินไปใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับจำนวน200ท่านนะครับสมาชิกของในจังหวัดนครราชสีมาท่านใดที่ได้ลงชื่อไปนะครับก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดเพจ Facebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับจำนวน200ท่านหรือว่าท่านใดไม่สะดวกตรวจสอบด้วยตัวเองก็โทรสอบถามเจ้าที่ให้เจ้าที่ตรวจสอบให้ก็ได้นะครับถ้าผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับเผื่อท่านใดลงทะเบียนไว้ตอนนี้ก็จะได้รับทราบได้เลยนะครับก็จะมีลำดับที่1นายสุธิรักษ์หยิบยกนะครับ2นายธนงศักดิ์เหมือนสูงเนิน3นางสาวนงนุชพึ่งวงเขียน4นายอดิพงษ์คงพิมาย5นายนางสาวปวีณาพาหนองแวง6นายอดิศักดิ์โพสูงเนิน7นายเสกศักดิ์มุ่งผลกลางนะครับ
8นายวิชัยสารคล่อง9นางสาวสุปราณีสารคล่อง10นายเก่งเบียบสันเทีย11นางรุ่นอรุณพาวสี12นายสมศักดิ์ตับกลาง13นางเนตรนางสาวเทนภาเขินกลางนะครับ14นายจักริจบุญทับ15นางสาวสุคุมานรปฏิ16นายอุดมพลยศสงเนิน17นางสาวศิวภาคำพิมูล18นายกิติพิสิทธิ์เพียงสงเนิน19นายสมพรมาศรีผานะครับ20นายบุญมีจุนทองหลาง21นายนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียผมเองนะครับ22นางสาวเพ็ญสาธร23นางอาริยาคำเบือบบัวทองนะครับ24นางสาวกันดิกาทองดีนอก25นางพิญญานันท์ลันเราพันธุรักษ์นะครับ25นายแทนคุณคำหนึ่งผล26ขออภัย25เป็นนางพิญญานันท์26เป็นนายแทนคุณนะครับ27เป็นนางสาวสุนิตาคุณเกลี้ยงครับ28นายบุญศรีเรืองชัยชนะ29นางสาวบุญจันทร์ชนะจอหอ30นายสุภชัยรักสันเทียนะครับ31นางสาวธิติมาเนื่องกระโทก32นางอนงเฉยชาวนา33นางสาวสายทิพย์แยกมุม34นางสาวจำนงสอนจันดา35นางสาววิริศราอินทโชต36นางสาวปทินพิพัฒน์37นายเพียรสุเพียรอุตตูลนะครับ38นายวิรศักดิ์ศรีแสดนางสาวนรินทร์พยัคฆ์สานะครับ39แล้วก็40นายหัสดงปัญญาวันนะครับแล้วก็นะแล้วก็ลำดับต่อจากนี้ไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดอื่นแล้วนะครับก็จะมีนะถ้าเกิดของยังอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะเป็นนายศิวกรลาบใหญ่นายนำโชคเข็มจีรัตน์นะครับนางสาวคณิษฐานุสนธรานะครับที่เหลือก็ตรวจสอบผ่านเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะเป็นน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับโทรไปเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอีกครั้งว่ายังสนใจเข้าร่วมอยู่หรือไม่อย่างไรแล้วก็อยากนอนกับใครนะครับมีเป็นพี่น้องมุสลิมหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ในรายชื่อก็จะมีจากต่างจังหวัดมาเยอะนะครับเราจะได้จัดอาหารให้ถูกต้องนะครับกับที่จะสามารถทานได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าที่เราโทรไปยืนยันสิทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใครที่ยืนยันสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์แต่มั่นใจว่าจะมาอย่างแน่นอนก็กดเข้ากลุ่มของโครงการไว้ได้เลยอยู่ในลิงก์อยู่ในประกาศที่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับชื่อนามสกุลจริงนะครับที่ช่องให้ใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ในช่องคำถามก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงเช่นเดียวกันนะครับก็คือพิมพ์ชื่อนามสกุลจริง2รอบนะครับก็เดี๋ยวจะมีแอดมินกดอนุมัติให้เข้าร่วมนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วรายชื่อตรงกับรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อประกาศ200ท่านตรงนี้นะครับแต่ส่วนท่านใดที่ลงชื่อเข้ามาและไม่มีรายชื่อนะครับท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเรารายชื่อของท่านเราไม่ได้เอาทิ้งไปไหนนะครับรายชื่อของท่านยังจัดอยู่ในลำดับรายชื่อสำรองนะครับลำดับรายชื่อสำรองหากมีตัวจริง200ท่านนี้นะครับเมื่อโทรไปยืนยันสิทธิ์แล้วมีการถอนตัวนะครับไม่สะดวกมาอะไรอย่างไรนะครับเราก็จะเลื่อนชื่อสำรองขึ้นมาเป็นชื่อจริงตามลำดับนะครับของในระบบของเรานะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่โทรไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านได้รับการเลื่อนออกมาเป็นชื่อจริงตรงนี้นะครับท่านใดที่ไม่มีชื่อก็อาจจะไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเผื่อบางทีชื่อท่านอาจจะอยู่ในลำดับต้นๆก็ได้นะครับพอเลื่อนปุ๊บชื่อเป็นตัวจริงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราจัดครั้งแรกนะครับสำหรับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ผู้ลงชื่อมาเข้าร่วมอย่างล้นหลามนะครับกว่า300ท่านเลยแต่เรารับได้จริงแค่200ท่านเท่านั้นยังไงต้องขออภัย
ไว้ตรงนี้ด้วยแล้วไว้โครงการหน้านะครับท่านใดที่พลาดโอกาสโครงการนี้ไปไว้โครงการหน้าเดี๋ยวเรามาเข้าร่วมกันอีกแล้วก็เตรียมโครงการที่จะขอในปีหน้าไว้แล้วนะครับแต่ยังขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งนะครับว่าเป็นโครงการอะไรของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเรานะครับ

พียงพอท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนะครับตอนนี้โครงการวันเสาร์นี้นะครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดโดยน้องๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้ครบจำนวน20ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทั้ง20ท่านนี้มาพบกันนะครับสำหรับโครงการนี้ณสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาบริเวณห้องประชุมชั้น3ตรงนี้นะครับโดยเริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลาประมาณ 12:40 นนะครับโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมบัตรทาบนะครับลงคะแนนต้นแบบที่มุ่งเน้นความสะดวกในการใช้งานและรักษาเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนได้อย่างแท้จริงนะครับเพื่อนำไปใช้ในการเรียกว่าเลือกตั้งนะครับในระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะครับตรงนี้น้องๆเขาก็จะได้มาให้เราแสดงความคิดเห็นนะครับว่าตรงไหนมันใช้สะดวกหรือไม่อย่างไรอย่างนะครับถ้าไม่สะดวกตรงไหนจะทำอย่างไรให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับน้องๆก็จะได้นำไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ผลักดันเพื่อให้เราได้ใช้นะครับในระดับชาติต่อไปนะครับโดยโครงการนี้ก็มีค่าพาหนะให้มีอาหารกลางวันเลี้ยงนะครับจำนวน20ท่านก็ลงชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็ในช่วงนี้ก็เราก็มีโครงการดีๆอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงปลายปีงบประมาณตรงนี้ก็แน่นมากนะครับแต่ก็บางโครงการก็ปิดรับสมัครไปแล้วอย่างเช่นโครงการเมื่อสักครู่นี้ของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับสาเหตุที่ต้องมีการเปิดรับสมัครแล้วก็ปิดรับสมัครเร็วนะครับแล้วก็ประกาศล่วงหน้ายาวของมูลนิธิก็เพราะว่าเป็นโครงการที่คนตาบอดเราสามารถมาเข้าร่วมได้ทั่วประเทศนะครับจากคนตาบอดทั่วประเทศอาจจะต้องมีการรีบประกาศนะครับนิดนึงเพราะว่าพี่น้องเราจะได้มีการจองรถจองตั๋วรถไฟรถทัวร์นะครับเพื่อมาในจังหวัดนครราชสีมาเราในวันที่18-20กันยายนนะครับที่โรงแรมคอร์ทัสโฮเทลจำนวน200ท่านก็จะมีคนตาบอดมาเป็นจำนวนมากเลยก็ถ้าท่านผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับพบเห็นคนตาบอดนะครับก็สามารถไปแสดงความช่วยเหลือได้บางทีเขามาจากต่างถิ่นนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรอย่างไรนะครับบางท่านมองเห็นเลื่อนรางพอเดินทางได้แต่ก็อาจจะยังไม่เคยมานะครับถ้าเกิดพบคนตาบอดเดินอยู่ตามฟุตบาททางเท้าในช่วงประมาณนี่แหละวันที่18อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถฝากช่วยเหลือกันได้นะครับก็ช่วยเหลือเพื่อคนตาบอดเราจะได้เดินทางอย่างปลอดภัยในวันนั้นนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์วันหยุดสบายๆนะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: น้ำป่าถล่มชายแดนเนปาลทิเบตดับแล้ว157ศพสูญหายพุ่งเกิน400รายจากเหตุการณ์ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถบันทึกวินาทีที่มวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าถล่มหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคฮิมาลัยของเนปาลเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมหลังจากเกิดเหตุโคลนและหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาจนส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่บริเวณใกล้ชายแดนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนคลิปวิดีโอดังกล่าวบันทึกได้ใกล้กับตลาดเบตาวตีในเทศบาลอุนตากายาเผยให้เห็นกระแสน้ำป่าอันเชี่ยวกรากที่พัดเอาโคลนและเศษซากสิ่งของทะลักลงมาจากภูเขาเข้าปกคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนสำนักข่าวรอยเตอร์สามารถยืนยันสถานที่เกิดเหตุได้จากอาคารถนนและแม่น้ำซึ่งตรงกับภาพถ่ายดาวเทียมและคลังภาพในพื้นที่สำหรับวันที่เกิดเหตุได้รับการยืนยันจากข้อมูลเมทาดาต้ารวมถึงกระทรวงมหาดไทยของเนปาลที่ยืนยันว่ามวลน้ำป่าได้ไหลเข้าถึงอำเภอลาสุวาในวันที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่ระบุพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายเมื่อช่วงดึกของวันพุธขณะที่มีรายงานว่านักท่องเที่ยวอีกกว่า400คนยังคงสูญหายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ340คนเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่เนปาลสันนิษฐานว่าแผ่นดินไหวอาจเป็นสาเหตุทำให้ทานน้ำแข็งบางส่วนพังทลายลงมาเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่แท้จริงส่งผลให้บ้านเรือนถนนและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าถูกกระแสน้ำพัดหายไปขณะที่เจ้าหน้าที่ในทิเบตได้ออกเตือนภัยถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่อาจเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุดินโคลนถล่มบริเวณจุดข้ามแดนในอำเภอกีรุงอุทกภัยดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอราสุวารวมถึงบริเวณไซอัปเปรูเบซีและเตมูเรส่งผลให้ทางการต้องประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำโพเตโกชีเร่งอพยพขึ้นที่สูงโดยด่วนจบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนปลาทูหน้า
1: เห็นเราไม่ว่าอะไรเอาปลาทูหน้ามาให้กินเราไม่ใช่แมวฝรั่งสักหน่อย
0: บ่นอะไรเจ้าวิเชียนมาก
1: บ่นยายแมนสิเอาปลาทูหน้ามาให้กินเราชอบปลาทูปลาทูธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ปลาทูหน้าเราชอบกินปลาทู
0: ยายแมนแกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาทูนะสิเขาเขียนที่กล่องว่าปลาทูนายายเมาก็เลยเข้าใจว่าเป็นปลาทูที่มาจากท้องนา
1: ปลาทูเป็นปลาทะเลจะไปอยู่ในนาได้ยังไงกัน
0: นั่นน่ะสิปลาทูในนาไม่มีมีแต่ปลาทูหน้าในทะเลทั้งปลาทูและปลาทูหน้าเป็นปลาทะเลแต่เป็นปลาคนละชนิดกัน
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเงินปลอมดูเหมือนจะไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทยค่ะในยุคปัจจุบันที่เราเฝ้าระวังธนบัตรปลอมแต่ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เหรียญเงินก็เคยถูกทำปลอมเช่นกันในคดีที่ถูกเรียกว่าคดีเงินแดงซึ่งแม้ระบบการรักษาความปลอดภัยจะเข้มงวดในทุกขั้นตอนแต่คนร้ายกลับหาทางเจาะช่องโหว่เล็กๆที่ไม่มีใครทันสังเกตและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแผนทุจริตที่ทำให้ทั้งระบบคลังเงินของเมืองกรุงเก่าหรือพระนครศรีอยุธยาต้องสั่นสะเทือนเราที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนวัฒนาการของระบบเงินตราไทยในยุคแรกเริ่มมีการใช้เบี้ยหอยและโลหะพื้นบ้านเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนต่อมาในสมัยสุโขทัยและอยุธยาได้พัฒนามาเป็นเงินพดด้วงค่ะซึ่งกลายมาเป็นเงินตราหลักของราชอาณาจักรไทยยาวนานหลายร้อยปีด้วยเงินพดด้วงนั้นทำขึ้นจากโลหะเงินแท่งโดยนำมาหลอมแล้วขึ้นรูปเป็นก้อนโค้งคล้ายผลพุทราหลังจากนั้นนำมาตีตราราชการประทับเพื่อรับรองมูลค่าซึ่งนอกจากเงินพดด้วงแล้วยังมีการใช้เบี้ยและปี้ในการแลกเปลี่ยนมูลค่าย่อยสำหรับการซื้อขายรายวันของชาวบ้านแต่อย่างไรก็ตามในการผลิตเงินพดด้วงนั้นมีข้อจำกัดด้านการผลิตซึ่งต้องใช้แรงงานสูงในการผลิตทั้งยังมีความหลากหลายของน้ำหนักทำให้เกิดความยุ่งยากในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงทั้งอย่างง่ายต่อการปลอมแปลงดังปรากฏในช่วงรัชกาลที่2และ3ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเงินปลอมประเภทต่างๆขึ้นในเวลาเดียวกันการค้ากับต่างประเทศของสยามโดยเฉพาะจีนและชาติตะวันตกเริ่มขยายตัวมากขึ้นสยามจึงต้องรับเงินเหรียญจากต่างชาติเช่นเหรียญเม็กซิกันดอลลาร์และเหรียญสเปนเข้ามาหมุนเวียนในตลาดภายในประเทศเนื่องจากมาตรฐานน้ำหนักและคุณภาพสม่ำเสมอกว่าเงินพดด้วงการยอมรับเหรียญต่างประเทศในวงกว้างจึงสะท้อนความจำเป็นที่รัฐต้องปรับระบบเงินตราให้เท่าทันเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4รัฐไทยเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของระบบเงินพดด้วงชัดเจนขึ้นค่ะและมีความพยายามนำเหรียญกษาปณ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ควบคู่กับเงินพดด้วงแม้การปฏิรูประบบเงินตราจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็นับเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การจัดตั้งโรงกษาปณ์และการใช้เหรียญแบบสากลอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่5โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เศรษฐกิจไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นสมัยใหม่ตามการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศรัฐจึงต้องปรับระบบเงินตราให้มีมาตรฐานเนื่องจากเงินที่ใช้เดิมเบี้ยปี้และเงินพดด้วงนั้นมีรูปแบบและมูลค่าไม่แน่นอนส่งผลให้การค้าขายและการจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพค่ะ

0: พื่อแก้ปัญหาพระองค์โปรดให้เริ่มผลิตเหรียญกษาปแบบสากลในปีพ.ศ. 2417ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สยามมีเหรียญโลหะปั๊มด้วยเครื่องจักรตามมาตรฐานตะวันตกค่ะโดยกำหนดรูปแบบและมูลค่าอย่างชัดเจนเช่นเหรียญบาทเหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตางค์แทนมูลค่า1บาท50สตางค์25สตางค์พร้อมทั้งจัดตั้งกรมเงินตราเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเหรียญค่ะพระองค์โปรดให้จัดตั้งโรงกษาปสิทธิการขึ้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเขตพระนครเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตเหรียญกษาปด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยโรงกษาปมีหน้าที่หล่อล้อมโลหะปั๊มเหรียญตรวจสอบคุณภาพและควบคุมให้เงินตรามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศการตั้งกษาปและการใช้เหรียญกษาปสมัยใหม่นี้ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นระเบียบมากขึ้นลดความคลาดเคลื่อนของมูลค่าเงินเอื้อต่อการค้าภายในและระหว่างประเทศค่ะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีส่งผลให้รัฐมีรายได้มั่นคงและสามารถวางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ของไทยได้อย่างยั่งยืนทว่าในราวต้นพุทธศักราช2439ซึ่งนับเป็นปีที่29ในการปกครองแผ่นดินของพระองค์ช่วงเวลานั้นสยามประเทศได้เกิดคดีดังสนั่นเมืองคดีหนึ่งค่ะเกี่ยวกับการปลอมเงินตราขึ้นที่เมืองเก่าอยุธยาและมันได้เป็นข่าวโด่งดังโจดจันมาถึงพระนคร
1: พวกเอ็งได้ยินข่าวหลวงท่านจับโจรปลอมเงินมาเข้าตะแลงแกงหรือยัง
2: ได้ยินสิยายเทียบเขาโจดกันให้ทั่วเห็นว่าพวกมันเป็นชาวกรุงเก่านะ
3: ดีนะที่หลวงท่านจับได้ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเงินมันรั่วออกมาในตลาดเกิดพวกเราได้มาใช้มีหวังแย่แน
1: ่พวกเอ็งก็พูดไปเรื่อยอย่างพวกเราไม่มีวาสนาได้จับเงินนั่นหรอก
3: ทำไมกันล่ะจ๊ะ
2: ก็มันเป็นเหรียญบาทเลยนะสิอีเนียมเอ้ย
0: ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่าขณะที่พระยาชัยวิชิตผู้ว่าราชการพร้อมด้วยเจ้าพนักงานจำนวนหนึ่งกำลังตรวจนับเงินภาษีค่านาเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชยการในพระนครอยู่นั้นได้เกิดเรื่องอันน่าตกใจขึ้นเมื่อพวกเขาพบเงินปลอมจำนวน2ถุงจากทั้งหมด7ถุงซึ่งภาษีค่านาเหล่านี้ถูกส่งมาจากหลวงวิจารณ์ผู้มีหน้าที่เก็บรวบรวมภาษีค่านาที่เก็บมาจากชาวบ้านก่อนส่งให้รัฐอีกทอดหนึ่งจัดเก็บภาษีนาถือเป็นรายได้สำคัญของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะหลักการคือการเก็บภาษีจากผลผลิตทางเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของสังคมไทยแต่ในทางปฏิบัติการประเมินภาษีกลับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทั้งในด้านของปริมาณผลผลิตและอัตราภาษีซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานค่ะรัฐยังคงพึ่งพาระบบส่วยอากรและการให้สัมปทานแก่นายอากรซึ่งแม้จะเป็นประโยชน์ในยุคที่ระบบราชการยังไม่ทั่วถึงแต่ก็เปิดช่องให้เกิดการเรียกเก็บเกินจริงและทำให้รายได้ของรัฐไม่แน่นอนกระทั่งต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการปฏิรูประบบราชการในพ.ศ. 2435ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศค่ะมีการก่อตั้งกระทรวงเกษตรพาณิชยการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลที่ดินเกษตรกรรมป่าไม้และรายได้จากผลผลิตโดยตรงโดยกำหนดให้การจัดเก็บภาษีนายึดตามขนาดที่ดิน ความสามารถในการเพาะปลูกและผลผลิตคาดการแทนการประเมินตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่แบบเดิมในอดีตเช่นที่นาคุณภาพดีกำหนดอัตราภาษี1บาทต่อไร่และเก็บภาษีต่ำลงตามคุณภาพพื้นที่ที่ลดหลั่นกันไปจากข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานนี้เองค่ะทำให้เกิดความชัดเจนในการชำระภาษีมีความโปร่งใสต่างจากระบบเดิมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นชาวนาอาจถูกเรียกเก็บข้าว3ถังต่อปีพอปีต่อไปกลับเพิ่มเป็น5ถังเป็นต้น

0: ลังจากที่พระยาชัยวิชิตผู้ว่าราชการกรุงเก่าพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินภาษีนาและพบว่ามีเงินเหรียญปลอมสวมรอยปนมาถึง2ถุงนั่นทำให้บรรยากาศภายในห้องตรวจนับเงินตรึงเครียดขึ้นทันทีค่ะทุกคนต่างแสดงสีหน้าอันเต็มไปด้วยข้อกังขาต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อถุงบรรจุเงินเหล่านี้ไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรือแก้มัดใดๆอีกทั้งบนถุงยังประทับตราคลั่งรูปกระต่ายอันเป็นตราประจำของหลวงวิจารณ์ไว้อย่างเรียบร้อยเช่นนั้นแล้วเงินเหรียญปลอมเหล่านี้มาอยู่ในถุงได้อย่างไรคำถามนี้คงมีเพียงหลวงวิจารณ์เท่านั้นที่ตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่เอ็งจงรีบให้คนไปตามหลวงวิจารณ์มาพบข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไตร่สวนหาความจริงว่าเงินแดงพวกนี้มาได้อย่างไร
2: กระผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยขอละ
0: คำว่าเงินแดงมาจากคำเรียกเต็มๆว่าต้มเงินแดงซึ่งเป็นคำเรียกเงินปลอมประเภทหนึ่งที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะโดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่3ถึง4ซึ่งเป็นยุคที่การใช้เงินเหรียญเริ่มแพร่หลายมากขึ้นค่ะทำให้มีผู้ลอบผลิตเงินปลอมเพื่อใช้หมุนเวียนในตลาดซึ่งคำว่าต้มมาจากความหมายของการหลอกลวงหรือฉ้อโกงส่วนคำว่าเงินแดงมาจากกรรมวิธีการทำเงินปลอมที่ใช้โลหะผสมราคาถูกเช่นทองแดงหรือโลหะผสมที่มีสีแดงหรือคล้ำกว่าเงินจริงมาผลิตเป็นเหรียญปลอมเพื่อตบตาประชาชนเพราะเมื่อใช้เหรียญปลอมนี้ไปซักระยะหนึ่งผิวเคลือบด้านนอกจะลอกออกเผยให้เห็นแกนโลหะสีแดงด้านในจึงถูกเรียกว่าเงินแดงนั่นเองค่ะทุจริตถึงหูหลวงวิจารณ์ที่ตอนนี้ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเงินแดงอย่างเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วด้วยความร้อนใจและต้องการสืบหาความจริงเพราะเขาเองก็สงสัยและนึกไม่ออกเลยว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรประทุกขั้นตอนตั้งแต่นับเงินภาษีนาบรรจุเหรียญบาทจำนวน800เหรียญลงในถุงแต่ละใบจนครบ7ถุงมัดปากถุงด้วยเชือกบานก่อนจะประทับตราครั่งที่ปุ่มเชือกเป็นหลักฐานว่าตรวจตราแล้วซึ่งทุกขั้นตอนที่ว่ามานี้ต้องทำต่อหน้าเสมียนหลายคนเพื่อเป็นสักขีพยานในความโปร่งใสของตัวเองจากนั้นจึงขนส่งถุงเงินทั้งหมดไปยังจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่า

แล้วเงินปลอมเหล่านี้มาจากไหนมาได้อย่างไรช่องโหว่ที่เขาคิดไม่ถึงจนสบโอกาสให้คนร้ายลงมือได้อยู่ตรงไหนกันแน่

0: พื่อหาเบาะแสเขาจึงเรียกบ่าวไพร่ทุกคนในเรือนมาไต่สวนแต่กลับไม่มีผู้ใดส่อแววพิรุธว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยยกเว้นคนคนหนึ่งที่ตัวหลวงวิจารณ์เองก็ไม่คาดคิดค่ะเมื่อสายตาบ่าวไพร่ทุกคู่เพ่งไปที่นายอ่ำบ่าวคนสนิทที่เขาไว้ใจในอ่ำเพิ่งกลับมาจากทำธุระที่พระนครนำซ้ำหลังกลับมาเขายังแต่งตัวร่ำรวยผิดสังเกตค่ะเมื่อทุกคนเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นเช่นนี้หลวงวิจารณ์จึงลงมือถามเค้นเอาความจริงแม้ว่าในอ่ำจะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดและเขาไว้วางใจที่สุดก็ตามค่ะ
1: ว่าอย่างไรไอ้อ่ำเอ็งได้ยุ่งเกี่ยวกับคดีเงินแดงหรือไม
2: ่กระผม
1: บ้ามัวแต่อึกอักมีกระไรก็รีบพูดมาสิ
2: กระผมผิดไปแล้วขอรับในท่าน
1: ระยำเสียแรงที่ข้าไว้ใจ

หลังคำสารภาพผิดของในอ่ำว่าเป็นผู้คิดแผนร้ายลงมือปลอมเงินตบตาหลวงหลวงวิจารณ์จึงนำตัวในอ่ำและบ่าวไพร่จำนวนหนึ่งไปค้นหาหลักฐานที่บ้านของมันและนั่นยิ่งทำให้เขาต้องตกตะลึงเมื่อค้นเจอเงินส่วนแบ่งซึ่งก็คือเหรียญบาทที่ได้จากการสับเปลี่ยนซุกซ่อนไว้เป็นจำนวนมากเมื่อเจอหลักฐานคาตาหลวงวิจารณ์จึงนำตัวไอ้อ่ำส่งไปยังจวนพระยาชัยวิชิตเพื่อสอบสวนในขั้นตอนต่อไปด้านในอ่ำเมื่อถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนคงเกิดความกลัวตายขึ้นมามันจึงรีบรับสารภาพเล่ากลโกงให้ท่านเจ้าพระยาฟังจนหมดเปลือกค่ะพร้อมซัดทอดไปถึงผู้ร่วมขบวนการทุกคนที่เกี่ยวข้อง

โดยในอ่ำให้การเขาว่าด้วยความที่ตนเป็นบ่าวคนสนิทของหลวงวิจารณ์ทำให้ได้ขึ้นมาทำงานอยู่บนเรือนเป็นประจำจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้รู้เห็นการทำงานทุกขั้นตอนของการเก็บภาษีค่านานำส่งท่านผู้ว่าเขารู้ว่าหลวงจะรวบรวมเงินเพื่อนำส่งวันไหนรู้ว่าเสมียนเป็นใครมีกันกี่คนรู้วิธีผูกปากถุงเงิน

เป็นเครื่องหมายรับรองว่าเอกสารคำสั่งหรือทรัพย์สินของหลวงได้ผ่านการตรวจและอนุมัติอย่างถูกต้องโดยตราในสมัยก่อนทำจากวัสดุอย่างงาช้างไม้แข็งหรือโลหะมักแกะสลักเป็นรูปสัตว์หรือสัญลักษณ์เฉพาะเช่นกระต่ายช้างหรือเครื่องหมายประจำกรมที่สื่อถึงหน้าที่ของผู้ถือเมื่อต้องใช้งานจึงนำตรามาประทับลงบนครั่งร้อนเพื่อให้เกิดรอยประทับชัดเจนและยากต่อการปลอมแปลงค่ะทั้งนี้เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือสลับสิ่งของระหว่างทางเปรียบได้กับลายเซ็นที่มีน้ำหนักทางกฎหมายในยุคที่ยังไม่มีระบบเอกสารสมัยใหม่ผู้ที่มีสิทธิ์ถือหรือใช้ตราส่วนใหญ่คือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจโดยตรงจากรัฐได้แก่เจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่เจ้ากรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการคลังหรือการปกครองเช่นผู้ว่าราชการนายอากรผู้เก็บค่านาหรือผู้ดูแลทรัพย์สินหลวงการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราถือเป็นเกียรติสูงสุดค่ะเพราะหมายถึงการเป็นตัวแทนของรัฐในการออกคำสั่งและตรวจรับทรัพย์สินอย่างถูกต้องแต่เมื่อตรามีความสำคัญถึงเพียงนี้นั่นก็ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่คนร้ายใช้ก่ออาชญากรรมได้เพราะเมื่อใครก็ตามที่สามารถปลอมตราได้เขาก็สามารถปลอมอำนาจรัฐได้เช่นกันดังเช่นที่นายอ่ำปลอมตรากระต่ายของหลวงวิจารณ์ได้อย่างแนบเนียนเพื่อเอามาใช้ในแผนการสลับถุงเงินหลวงได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยนั่นเองค่ะเห็นช่องทางที่จะทำให้เขารวยทางลัดได้แบบนี้ในอ่ำจึงคิดวางแผนร้ายเงียบๆอยู่ในใจค่ะแล้วเริ่มหาหนทางในการปลอมตราประจำตัวของเจ้านายคนที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อตัวมันมากที่สุด

าเล่าค่ะว่าการลงมือเริ่มขึ้นในวันที่บนเรือนเงียบสงัดปลอดทั้งเจ้านายและบ่าวไพร่เขาอาศัยจังหวะเหมาะลอบขโมยตราประจำตัวรูปกระต่ายเพื่อนำไปให้ในมากช่างแกะสลักฝีมือดีทำตราประทับปลอมขึ้นมาให้แนบเนียนเหมือนของจริงที่สุดเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะจากนั้นก็ไปชักชวนเพื่อนสนิทที่เขาไว้ใจชื่อนายปานมาร่วมขบวนการด้วยโดยในป่านผู้นี้มีหน้าที่สลับถุงเงินปลอมกับถุงเงินจริงตามแผนคือในป่านจะมาดักซุ่มรออย่างจุดนัดหมายที่ขบวนขนเงินเดินผ่านเมื่อขบวนมาถึงในป่านจะส่งถุงเงินแดงสลับให้ตนซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ทำหน้าที่แบกถุงเงินภาษีค่านาไปส่งอย่างจวนผู้ว่าตามแผนที่เตรียมกันไว้ค่ะเมื่อในป่านได้ถุงเงินที่สลับไปแล้วก็ให้กลับไปรอที่บ้านในอ่ำเพื่อแบ่งเงินกันตามที่ตกลงกันแต่การทำเงินปลอมต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากซึ่งลำพังเขาเองคงไม่มีปัญญาหาเงินมากมายขนาดนั้นมาทำได้เขาจึงไปชักชวนนายจรซึ่งเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งให้เป็นนายทุนออกเงินให้ก่อนและแน่นอนค่ะว่าผลตอบแทนจากการโกงนี้คงสูงมากพอที่จะทำให้นายจรถึงกับตาลุกวาวยอมร่วมขบวนการด้วยหลังได้ทุนตั้งต้นมาแล้วนายอ่ำก็กำเงินก้อนโตเดินทางเข้าพระนครเพื่อหาซื้อเงินปลอมค่ะแล้วนำมาใส่ในถุงก่อนจะประทับตรากระต่ายเตรียมไว้ให้เรียบร้อยตอนนี้คงเหลือแค่ว่าจะลงมือวันใดเท่านั้นเองค่ะแล้ววันลงมือก็มาถึงหลังหลวงวิจารณ์ทำการบรรจุเหรียญบาทลงถุงทั้ง7ใบซึ่งในแต่ละใบมีเงินจำนวนเท่าๆกันคือ10ช่างหรือ800บาทค่ะพร้อมประทับครั่งตรากระต่ายแน่นหนาต่อหน้าเสมียนหลายคนซึ่งกว่าจะเสร็จก็จวนเจียนค่ำ

0: ถึงเวลาขนเงินไปส่งยังจวนผู้ว่าราชการฟ้าก็มืดเสียแล้วทำให้ขบวนขนเงินต้องเดินทางกันท่ามกลางความมืดสลัวอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยมีนายทองดีผู้ควบคุมขบวนเดินนำหน้าพร้อมถือตะเกียงส่องนำทางให้อีก6คนที่เหลือเดินตามหลังไปตลอดเส้นทางค่ะ
1: เอาเอาเดินตามหลังข้ามาติดๆล่ะอย่าทิ้งระยะห่างนักทางข้างหน้าทั้งมืดทั้งไกล
2: ไอ้ถุงเงินนี่ก็หนักเอาการคงต้องเดินช้าหน่อยแหละจ้ะพี่ทองดี
3: ไอ้ทิศสลับตำแหน่งกันไหมข้าเดินช้าอยู่ตรงนี้จะทำเสียขบวนเอาได
2: ้พี่อ่ำอย่ามวนสลับตำแหน่งให้เสียขบวนเลยรีบๆเดินเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปถึงจวนผู้ว่าค่ำมืดกว่านี้
0: เมื่อเกิดเหตุผิดแผนเขาพลาดท่าไปอยู่ตำแหน่งตรงกลางขบวนไม่ใช่ท้ายขบวนตามที่นัดกับนายปานไว้เมื่อขบวนทั้งหมดเดินมาถึงทางเปลี่ยวบริเวณสะพานซึ่งเป็นจุดนัดหมายของทั้งคู่นายปานก็มาดักรออยู่ก่อนหน้าแล้วจึงไม่กล้าออกมาจากที่ซ่อนเพราะเห็นว่ามีคนเดินตามหลังนายอ่ำมาติดๆส่วนนายอ่ำเองที่จับพลัดจับผลูอยู่ผิดตำแหน่งก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องปล่อยเลยตามเลยเดินผ่านไปเฉยๆเป็นอันว่าการลงมือครั้งแรกนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าค่ะแต่ถึงอย่างไรโอกาสหน้าก็ยังมีและการลงมือครั้งใหม่เขาจะไม่พลาดอีกในอ่ำสัญญากับตัวเองเงียบๆอยู่ในใจในการขนเงินภาษีค่านาครั้งถัดมาในอ่ำซึ่งมีบทเรียนจากความผิดพลาดครั้งก่อนจึงแก้เกมด้วยการถ่วงเวลาทำชักช้าโอเอเพื่อให้คนอื่นเดินนำออกไปก่อนแล้วจึงวิ่งไปคว้าถุงเงินตามไปทีหลังซึ่งนั่นทำให้เขาได้อยู่ตำแหน่งเป็นคนสุดท้ายของขบวนตามที่คิดไว้ขณะที่ขบวนขนเงินเดินฝ่ามาในความมืดจนถึงสะพานอันเป็นจุดนัดหมายเดิมในอ่ำก็ชะลอฝีเท้าลงเพื่อทิ้งระยะห่างเล็กน้อยจากคนอื่นๆและทั้งขบวนก็ไม่มีใครทันสังเกตและหันกลับมามองเขาแม้แต่น้อยจังหวะนั้นเองค่ะในปานซึ่งรอท่าอยู่แล้วซึ่งโผล่ออกจากที่ซ่อนพร้อมยื่นถุงเงินแดง2ถุงให้ในอ่ำทันทีการสลับสับเปลี่ยนถุงเงินเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและเงียบเชียบกว่าเสียงริดริ่งเรไรที่ร้องกันระงมทั่วท้องทุ่งเมื่อขบวนเดินผ่านสะพานไปจนพ้นสายตาทันใดนั้นเงาตะคุ่มตะคุ่มของนายปานก็เดินออกจากที่ซุ่มซ่อนลัดเลาะแนวป่าละเมาะโดยอาศัยความมืดพรางตัวเพื่อไปขึ้นเรือที่ไหนมากนำมาจอดรออย่างริมน้ำไม่ไกลกันนักแผนการครั้งที่2นี้ดูจะจบลงอย่างง่ายดายค่ะมันและพวกจะกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนทว่าฝันนั้นกลับต้องสลายลงเพราะถึงแม้นิอ่ำจะรู้ทุกขั้นตอนในการนำส่งภาษีค่านาของเจ้านายตนเองอย่างทะลุปลุกโปร่งก็ตามแต่เขาหารู้ไม่ว่าหลังจากเงินทั้ง7ถุงนี้เดินทางไปถึงจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่าแล้วยังมีขั้นตอนสำคัญขั้นสุดท้ายรออยู่นั่นคือการตรวจนับเงินอีกครั้งก่อนนำเงินทั้งหมดส่งเข้ากระทรวงเกษตรพาณิชยการที่พระนครซึ่งจุดนี้นี่เองค่ะที่ทำให้ในอ่ำตกม้าตายในที่สุดหลังที่พระยาชัยวิชิตสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามควบคุมตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาจนครบเขาได้แจ้งเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชยการซึ่งทางกระทรวงก็ได้แจ้งเรื่องต่อไปยังกรมพระนครบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในมณฑลกรุงเทพสำหรับคดีนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ส่งทำหน้าที่เป็นผู้ไต่สวนปากคำด้วยพระองค์เองค่ะถึงขั้นนี้ทุกคนก็จำนวนต่อหลักฐานและรับสารภาพโดยดีคงมีแต่นายจรเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทำตัวโอหังหัวหมอบอกว่าตนเองเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐไทยไม่มีอำนาจไต่สวนและเขาจะขึ้นศาลฝรั่งเศสเท่านั้นโดยยกข้อกฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากล่าวอ้างพร้อมทั้งหยิบหนังสือรับรองออกมาแสดงต่อหน้าพระพัก
1: เองเป็นคนออกทุนให้นายอ่ำ นำเงินไปซื้อเงินปลอมใช่หรือไม
2: ่กระผมขอไม่ตอบท่านไม่มีสิทธิ์มาไต่สวนกระผมเยี่ยงนี
1: ้เหตุใดข้าถึงไต่สวนเองไม่ได
2: ้กระผมเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสนี่ไงหนังสือรับรองของกระผม
0: กฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือสิทธิพิเศษที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือบุคคลที่ได้รับสิทธิไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจศาลของประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่แต่ให้ไปขึ้นศาลกงสุลของประเทศตนเองและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตนเองแทนค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสียอธิปไตยทางกฎหมายของประเทศที่ยอมเซ็นสัญญาด้วยในอดีตประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสมักบังคับให้ประเทศที่อ่อนแอกว่าหรือประเทศที่ถูกกดดันทางการเมืองการค้ายอมรับสิทธินี้เพื่อให้คนในบังคับของพวกเขาอยู่เหนือกฎหมายท้องถิ่นหลังการไต่สวนจบลงในอ่ำและพวกถูกตัดสินรับโทษจำคุกตามบทลงโทษเกี่ยวกับการปลอมเงินตราการลักทรัพย์หลวงและการโกงค่านาซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเพราะกระทบต่อการคลังของแผ่นดินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะโดยมีโทษหนักในกฎหมายตรา3ดวงและกฎหมายที่ใช้ช่วงรัชกาลที่5ส่วนในจรที่พยายามอ้างกฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาเป็นเกาะกำบังตัวในตอนแรกนั้นแต่สุดท้ายทางการก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนไทยโดยกำเนิดค่ะจึงต้องได้รับโทษไม่ต่างจากคนอื่นด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีคดีเงินแดงเมื่อพ.ศ. 2439คงเป็นภาพสะท้อนของอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ค่ะทำให้เห็นค่ะว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการเงินไม่เคยหยุดตามกาลเวลามันเพียงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเทคนิคและเปลี่ยนเครื่องมือเหมือนที่นายอ่ําเคยใช้ตราประทับรูปกระต่ายปลอมวันนี้อาจเป็นใครสักคนที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลปลอมหรือระบบโอนเงินที่ไม่มีใครมองเห็นยิ่งโลกซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมก็ซ่อนตัวเก่งขึ้นแทบไม่ต่างอะไรกับแผนสลับถุงเงินที่เกิดขึ้นกลางสะพานมืดในกรุงเก่าเลยค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่จำนวนเงินที่ถูกโกงแต่คือความจริงที่ว่ามนุษย์พร้อมจะหาช่องว่างของระบบเสมอและระบบก็เปิดช่องให้เสมอเช่นกัน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตร่วมกับคณะกรรมการ5จังหวัดคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดยะลาและสตูลและผู้ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานสอปตดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและสตูลและผู้มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนภารกิจงานของสอปตโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานร่วมคัดเลือกในวันที่26สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลามีจำนวนทั้งสิ้น17รายจังหวัดสตูล20รายและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการประจำสอปตหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของสอปต4รายซึ่งแต่ละจังหวัดจะแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรสื่อมวลชนและประชาชนผู้มีจิตสาธารณะโดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตร่วมกับจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขลาร่วมดำเนินการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในเดือนกันยายนของทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกอย่างยุติธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 GHz ซึ่งเป็นแม่ข่ายอากาศพร้อมกันทั้ง4มิภาคครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเด็กและสังคมครับและก็เครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศครับทั้งรายการสดในเวลา 17:00 นถึง 18:00 นและรายการรีรันตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับผ่านทางยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทางสถานีเด็ก .com ด้วยนะครับและก็ทางภาคี fm.org และสามารถจะติดตามผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับก็ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้นำเสนอ3ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารทีช่วงที่2วันนี้มีเสวนาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสื่อสร้างครับเป็นเสวนาที่จัดขึ้นในช่วงวันที่21 22 23นะครับในงาน Social Development Expo 2026นะครับที่ทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดขึ้นมีเสวนาดีๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็ไม่อยากจะให้จะฟังเฉพาะในคนที่ไปร่วมงานเราก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กด้วยนะครับจะได้ฟังกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมีข่าวสารที่ต้องมาตรวจสอบกันนะครับว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเป็นเรื่องจริงหรือต้องปลอมเราต้องมาตรวจสอบกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับก็ติดตามกันได้3ช่วงครับวันนี้เราเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารทีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
3: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
4: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
5: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน

0: ที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปรากฏการณ์เกาะความร้อนค่ะปรากฏการณ์เกาะความร้อนคืออะไรปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปรากฏการณ์โดมความร้อนนะคะหรือจะเรียกว่าเกาะความร้อนเมืองเนี่ยนะคะคือปรากฏการณ์ที่พื้นที่บริเวณสังคมเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบค่ะมีสาเหตุสำคัญส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่พื้นผิวของแผ่นดินที่มาจากการพัฒนาเมืองค่ะเช่นการมีอาคารก่อสร้างจำนวนมากมากกว่าต้นไม้ที่จะคอยดูดซับมลพิษนะคะหรือจะดักจับฝุ่นในอากาศกับดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและปล่อยออกมาในเวลากลางคืนค่ะหรือการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนค่ะเช่นความร้อนจากเครื่องปรับอากาศก็ทำให้เกิดความร้อนสะสมของพลังงานความร้อนตามอาคารซึ่งปล่อยออกมาทำให้เกิดเกาะความร้อนเมืองในบริเวณโดยรอบนั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งในบริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นก็ทำให้เกิดการเพิ่มอุณหภูมิทั่วไปโดยเฉลี่ยด้วยเช่นเดียวกันค่ะการศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะระบุว่าในเมืองใหญ่อุณหภูมิอาจสูงกว่าพื้นที่ชนบท 2-7 องศาเซลเซียสค่ะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงเย็นที่มีความร้อนสะสมถึงจุดสูงสุดค่ะสอดคล้องกับวารสารวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าความเป็นกรุงเทพที่มีตึกรักฟ้าและมีถนนคอนกรีตหนาแน่นเกาะความร้อนเมืองก็จะมีบทบาทสำคัญค่ะในการกระตุ้นให้เกิดฝนในช่วงเลิกงานค่ะเนื่องจากความร้อนจากเมืองทำให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นเร็วกว่าปกติส่งผลทำให้เมฆฝนก่อตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะบวกกับกรุงเทพที่อยู่ในเขตร้อนยิ่งเพิ่มความรุนแรงของฝนค่ะทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณน้ำมากกว่าพื้นที่ชนบทนั่นเองค่ะมีรายงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ของเกาะตัวของพลังงานความร้อนภายในเมืองนะคะซึ่งทำให้พบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับขนาดเมืองและจำนวนประชากรค่ะทั้งนี้มีการทดลองแล้วก็สำรวจในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองคือกรุงเทพมหานครค่ะก็จะสามารถแบ่งความหนาแน่นนะคะได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงค่ะพื้นที่นี้นะคะจะได้รับอิทธิพลจากเกาะความร้อนมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่สีลมและเยาวราชค่ะที่จะเป็นพื้นที่ที่มีอาคารสูงแล้วก็ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นค่ะพื้นที่ที่มีความหนาแน่นปานกลางค่ะได้แก่พื้นที่รัตนโกสินทร์และพื้นที่สามย่านจะเป็นพื้นที่ที่รับอิทธิพลของเกาะความร้อนรองลงมาค่ะส่วนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นน้อยนะคะอย่างเช่นพื้นที่บางกะปิจะเป็นพื้นที่ที่มีระยะห่างของอาคารทำให้มีการระบายอากาศได้ดีค่ะการศึกษาผลเสียจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนนะคะทำให้เราได้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนนะคะสามารถดำเนินการได้ในระยะยาวค่ะโดยการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกต่างๆรวมถึงมลพิษในรูปแบบอื่นๆค่ะคือลดการใช้ความร้อนและพลังงานจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมกิจกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆโดยการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนแต่วิธีการที่เราสามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหานี้ได้ที่สามารถทำได้เลยนะคะก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โล่งหรือตามถนนในพื้นที่เมืองค่ะการปลูกต้นไม้ค่ะที่เป็นไม้พุ่มเตี้ยรอบอาคารหรือบริเวณดาดฟ้าอาคารโดยการปลูกต้นไม้หรือว่าพืชนะคะที่เป็นปัจจัยหลักในการลดอุณหภูมิให้เย็น ็นลงโดยการให้ร่มเงาและการระเหยของน้ำค่ะข้อดีของการปลูกต้นไม้ก็จะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนนะคะช่วยฟอกอากาศดูดซับแสงอาทิตย์ลดความร้อนในเมืองทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วยค่ะและการปลูกพืชนะคะให้ปกคลุมหลังคาด้วยพันธุ์พืชต่างๆหรือที่เรียกว่าหลังคาเขียวนะคะก็เป็นการปลูกพืชบนหลังคาเพื่อที่จะเป็นร่มเงาแล้วก็ระบายความร้อนจากอากาศผ่านการระเหยของน้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิของพื้นผิวหลังคาและอากาศโดยรอบด้วยค่ะหรือการเพิ่มการสะท้อนออกของพื้นผิวอาคารโดยการใช้วัสดุสะท้อนความร้อนในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนค่ะการเพิ่มพื้นที่สะท้อนรังสีโดยรวมของเมืองและการเปลี่ยนสีของพื้นผิววัตถุในเมืองให้เป็นสีขาวนั่นก็ช่วยลดการสะสมความร้อนของวัสดุที่ปกคลุมพื้นผิวค่ะและการใช้ระบบหลังคาเย็นค่ะเป็นระบบหลังคาแบบลดความร้อนด้วยกลไกทางธรรมชาติโดยติดตั้งอุปกรณ์ที่เพิ่มช่องระบายอากาศใต้หลังคาเพื่อสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์และความร้อนออกจากอาคารโดยอาศัยหลักการความร้อนลอยตัวขึ้นสูงขึ้นดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่นั่นก็จะทำให้อุณหภูมิของหลังคาเย็นลงภายในตัวบ้านก็จะเย็นสบายมากขึ้นค่ะเมื่อได้ทำความรู้จักกับปรากฏการณ์ความร้อนนะคะได้ทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์นี้เราก็จะเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาและสิ่งที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะด้วยตัวเราเองค่ะนั่นก็เพื่อที่จะให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสภาพอากาศของโลกของเราใบนี้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
4: คิดสาระดีไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุเฉินทางสังคม
5: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
6: กลับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับในช่วงนี้ช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามฟังเสวนาหัวข้อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับก็จัดโดยกองทุนหน้าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็จัดขึ้นในงานโซเชียลเดี๋ยวเป็น Expo 2026นะครับไปฟังเสวนาในครั้งนี้ครับน่าสนใจมากนะครับก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับไปฟังเสวนาเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับ
7: ผมก้าววรเกียรตินิมากรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่เวทีเสวนาในหัวข้อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเสียงปรบมือจากทุกท่านหน่อยได้ไหมครับขอบพระคุณมากๆครับทุกท่านครับตลอดระยะเวลาประมาณ50นาทีต่อจากนี้ไปหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราจะได้มาแลกเปลี่ยนทั้งมุมมององค์ความรู้และที่สำคัญเราจะมาร่วมกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ระบบนิเวศของสื่อเป็นระบบนิเวศที่ปลอดภัยและก็สร้างสรรค์ไปด้วยกันนะครับเวทีเสวนาในครั้งนี้นะครับเราอยากที่จะมองเห็นแนวทางบางอย่างในการที่จะร่วมกันนะครับทำให้สื่อในยุคที่ไม่ใช่แค่ยุคของโซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ยุคของดิจิทัลแต่ว่ามันไปไกลกว่านั้นแล้วครับทุกคนนี่คือยุคของ AI ยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วเหลือเกิน ราะฉะนั้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเสพอยู่ทุกวันนี้เสพสื่อดูคลิปดูข่าวต่างๆในบางครั้งเนี่ยเราต้องกลับมาแล้วก็ลองตระหนักดูว่าสิ่งที่เรากำลังดูกำลังเสพอยู่มันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงบางอย่างอยู่หรือเปล่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นเวทีเสวนากันนะครับผมอยากชวนทุกท่านคุยนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ตื่นมามีใครบ้างไหมครับที่ยังไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือเลยมีไหมฮะยกมือหน่อยครับไม่มีเลยอาจจะมีแค่คนเดียวอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดกลับเป็นผมเองเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาจับโทรศัพท์ก่อนที่จะจับนาฬิกาปลุกอีกนะครับเราต้องมาดูก่อนเลยว่ามีใครโทรมามีใครส่งข้อความหรือแม้กระทั่งฟีดหน้าจอเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละวันเพราะฉะนั้นถือว่าสื่ออยู่กับเราตั้งแต่ลืมตาตื่นไปจนถึงเข้านอนเลยทีเดียวเราใช้สื่อกันอยู่ทุกวันเราดูนะครับแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องราวต่างๆแต่ในยุคนี้ครับโดยเฉพาะในยุคของ AI บางสิ่งบางอย่างที่เราดูเนี่ยมันเสมือนจริงมากๆเวลาเราดูคลิปแนวตั้งหลายๆคนชอบดูกันใช่ไหมครับบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าคนที่แสดงอยู่เนี่ยคือคนจริงๆหรือว่าเกิดจากการเจน AI เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับเวทีในครั้งนี้เราจึงอยากที่จะให้ทุกๆคนมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นในการใช้สื่อเพราะนี่เป็นเรื่องที่มีความน่ากังวลแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเท่าทันสื่อรู้ทันสื่อนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะใช้ประโยชน์จากสื่อโดยเฉพาะเทคโนโลยีให้ได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะครับและแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับเวทีเสวนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงาน SDX 2026 Social Development Expo 2026มหกรรมด้านการพัฒนาสังคมระดับประเทศซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือและก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและก็พัฒนาสังคมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญครับในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสร้างภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่าทันแล้วก็ผลักดันให้สื่อกลายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมให้เรียนรู้ความปลอดภัยและก็ความเท่าเทียมไปพร้อมๆกันนะครับและทุกท่านครับสำหรับงานเสวนาในครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านครับที่จะมาร่วมกันทั้งแลกเปลี่ยนให้ความรู้แล้วก็สร้างมุมมองใหม่ซึ่งเชื่อว่านี่จะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ผลิตสื่อเองและผู้ใช้สื่อไปด้วยกันครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านที่จะมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้ในโอกาสนี้ครับผมขอต้อนรับท่านแรกครับท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อของประเทศไทยท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอด

ด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในยุคดิจิทัลขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณธนกรวงปัญญาครับถัดมาครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนและเป็นผู้คร่ำวอดในวงการสื่อและเป็นผู้ผลักดันการสื่อสารสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณระวีตะวันทรงครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวและเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่องขอต้อนรับรองศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์ครับ

0: ายด้านด้วยกันที่จะมาร่วมกันเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับเรียนเชิญครับโอกาสนี้ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าในการพูดคุยในวันนี้เนี่ยผมอยากให้เป็นการพูดคุยแบบสบายๆแบบที่พี่ๆทุกๆท่านนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนทั้งความรู้ความคิดเห็นแล้วก็มุมมองต่างๆซึ่งเชื่อว่าบุคคลที่นั่งอยู่กับเรารวมถึงหลายๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมาน่าจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยของเราในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับผมอย่างที่เราคุยกันนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเข้ามาของ AI นี่เป็นทั้งโอกาสและก็เป็นความท้าทายกับประเทศเราอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มาพูดถึงว่า AI เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรแต่ว่าเวทีนี้เราจะทำให้เห็นว่า AI กับการผลิตสื่อและ AI กับทุกๆคนในสังคมสามารถที่จะไปด้วยกันได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยขออนุญาตเรียนถามที่พี่เล็กก่อนนะครับดร.ธนกรของเราพี่เล็กครับในวันนี้หลากหลายท่านเลยที่มาอยู่บนเวทีเดียวกันนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วพี่เล็กเองมีแนวทางมีความคิดยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้เรื่องของการผลิตสื่อ AI ในฐานะของคนกองทุนครับ
2: ครับขอบคุณน้องก้าวครับเราทำงานด้วยกัน
3: ครับ
2: มาหลายงานเนาะ แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็อยู่ทางออนไลน์ด้วยนะครับก่อนลงเนื้อหาก็ให้ไหว้ครูนิดหนึ่งเนาะว่าก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเที่ยวนี้ก็ถือว่าจัดให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนะครับแล้วก็องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับเราด้วยนะครับวันนี้กองทุนมาแบบเรียกว่าจัดเต็มเลยเนาะเพราะว่าหนึ่งผมเป็นผู้จัดการกองทุนซึ่งเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะมีบอร์ดนะครับคอยดูแลแผนเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้ววันนี้บอร์ดคณะกรรมการของเราในผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเนี่ยผมคิดว่าใครฟังวันนี้ได้ประโยชน์นะไม่ต้องฟังพี่เล็กเยอะก็ได้นะครับพี่เล็กพูดหลายเวทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะพูดสั้นๆนิดเดียวแล้วก็จะถือโอกาสนะครับในการที่จะแนะนำทางผู้ทรงของผมนะครับอย่างพี่เอกเนี่ยชื่อจริงเหมือนกันมานั่งด้วยกันนะครับ
0: ใช่ฮะ
2: อยู่เดอะสแตนดาร์ดแต่พี่เอกก็มีความรู้ด้านกฎหมายวันเวลาพูดถึงเรื่องสื่อพี่เอกนะครับก็จะเข้าใจทั้งในมิติของการบังคับใช้กฎหมายและมิติในการรณรงค์และยังเข้าใจถึงเรื่องของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อสองคนเนี่ยอยู่ในวงการสื่อทั้งสิ้นเลยซ้ายมือก็ด้วยนะคือพี่กั๊กนะครับคุณรวีตะวันถลงอดีตนายกสมาคมผู้บริข่าวออนไลน์นะครับแล้วติดตามทำงานมาทั้งในแง่ของการส่งเสริมการสนับสนุนนะครับแล้วที่สำคัญคือติดตามการเติบโตหรืออิทธิพลความก้าวหน้าของ AI อย่างใกล้ชิดมากเดี๋ยววันนี้ได้ประโยชน์นะครับส่วนอาจารย์ A นะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์นะครับมุสิกพันธ์เนี่ยจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัววันนี้ผมบอกเลยว่าความห่วงใยของพวกเราทุกคน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีลการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิสเตช้างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับเราออกอากาศผ่านทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับฟังได้หลากหลายเครือข่ายเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวดีๆ3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือช่วงคิดสารดีครับก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้มาติดตามกันต่อนะครับไปฟังเสียงจากเวทีเสวนาทางวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยนะครับร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยก็มีผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านนะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอนนูโวนะครับพี่จอนรัตนเวโรจน์นะครับติดตามกันได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับไปตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการเลยครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถ
8: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คิดสารดี
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะหลายคนสงสัยไหมคะว่าถนนที่เราขับรถผ่านทุกวันเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกถนนนี้ว่าถนนยางมะตอยมะตอยมันคือชื่อของอะไรกันทำไมถนนนี้ถึงเป็นถนนยางมะตอยความจริงแล้วค่ะยางมะตอยมีชื่อเป็นทางการก็คือแอชฟอร์ดค่ะเป็นวัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก็สารอินทรีย์อื่นๆค่ะที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดๆสีดำค่ะมีคุณสมบัติเด่นๆก็คือมีความสามารถในการยึดเกาะที่ดีคนจึงนิยมเอาแอชฟอร์ดเนี่ยนะคะมาใช้ในงานซ่อมแซมหรือว่าการก่อสร้างถนนค่ะซึ่งยางมะตอยที่นำมาใช้ในการสร้างถนนนะคะคือการนำแอชฟอร์ดมาผสมเข้ากับวัสดุต่างๆเช่นหินบดและทรายโดยที่เรานะคะก็จะเรียกวัสดุนี้ว่าแอชฟอร์ดคอนกรีตค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมะตอยแล้วทำไมถึงเรียกเขาว่ายางมะตอยมันมากันยังไงสำหรับที่มาของชื่อเรียกถนนยางมะตอยเนี่ยนะคะต้องเล่าย้อนไปสมัยรัชกาลที่6ค่ะได้มีการทดลองทำถนนลาดยางขึ้นที่บริเวณถนนเจริญกรุงค่ะ ดยมีบริษัททำถนนลาดยางสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าหนึ่งค่ะได้รับสัมปทานในการก่อสร้างถนนซึ่งคนไทยในสมัยนั้นนะคะยังไม่รู้จักวัสดุอย่างแอสฟัลต์ที่นำมาใช้ปูถนนค่ะจึงเรียกวัสดุที่ใช้ปูถนนเนี้ยว่ายางเนื่องจากว่าลักษณะของแอสฟัลต์ที่เป็นของเหลวข้นๆหนืดๆเหมือนกับยางจากต้นไม้นั่นแหละค่ะถ้าเราเคยเห็นตอนที่เขากำลังจะเทยางมาต่อยเนาะเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวแอสฟัลต์เองเนี่ยจะเป็นของเหลวหนืดๆข้นๆนะคะเหมือนกับยางจากต้นไม้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของว่ามันเป็นยางละส่วนคำว่ามาต่อยค่ะเป็นการเรียกเพี้ยนจากชื่อของบริษัทที่ได้รับสัมปทานการสร้างถนนค่ะโดยบริษัทนี้นะคะมีชื่อว่าเมาตอยค่ะซึ่งคนไทยค่ะก็จะเรียกถนนที่บริษัทเมาตอยมาสร้างว่าถนนยางเมาตอยและถูกเรียกต่อๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นถนนยางมาตอยในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะของชื่อถนนยางมาตอยก็คือถนนยางที่สร้างโดยบริษัทเมาตอยนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
6: คิดสาระดี

0: พราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนะครับวันนี้จะพาไปฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับก็เป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นในงาน Social Development Expo 2026นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในงานครั้งนี้เป็นการรวมพลคนทำงานภาคสังคมหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยกันกับผลงานต่างๆซึ่งก็มีบูธมากมายเลยทีเดียวนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่21 22 23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยด้านของสถานีเด็กคิดสเตชันเราก็ได้ไปออกบูธนะครับร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนและรวมถึงทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสียงนะส่งเสียงเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะครับอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไรโดยให้น้องๆเด็กอาสานักข่าวเด็กอาสาสัมภาษณ์ออกอากาศผ่านทาง sanitech.com นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะได้นำมานะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่วันนี้ครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสวนาวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้นะครับท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคนที่2ครับคุณอดิศักดิ์กันทําเมืองนะครับก็จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านที่3นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันนนินสุมนะเศรษฐกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตนะครับคนที่4คุณณัฐพลเทศขยันผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะนะจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับและทางด้านของคุณปณิธานชุนหะสวัสดิกุลประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Innovation นะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอนโนโวนะครับคุณจอนรัตนเวโรจน์นะครับก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะในเวทีนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังกันต่อนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับไปตามฟังได้เลยครับ
5: ทั้งหมดที่ผมเล่าและเมืองบริบทแตกต่างกันดังนั้นในการออกแบบโจทย์นโยบายเหล่านี้มันไม่ใช่เหมือนกับตัดเสื้อโหลนะครับเพราะว่าเราต้องการเสื้อผ้าเหมือนกันถ้าโจทย์คือการตัดเสื้อผ้าภาคเหนืออากาศเย็นครับมันอาจจะหนาหน่อยนะครับภาคอีสานอากาศร้อนระบายอากาศต้องดีหน่อยภาคใต้ความชื้นสูงผ้าบางตัวก็อาจจะต้องเปลี่ยนดีไซน์บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องไม่วันไซฟิตออลต้องอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการระหว่างตัวอะเจนดาเบสนะครับฟังก์ชันเบสแล้วก็แอเรียเบส3ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการได้ผมคิดว่าตัวเมืองอยู่ดีย่านอยู่ดีสำหรับโจทย์สำหรับคนทุกช่วงวัยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นี่คือโอกาสของประเทศไทยครับ
6: ผมมือให้คุณต่อด้วยครับผมนี่เต็มๆเลยเนี่ยถ้าเป็นเพลงตะกี้ท่อนฮุกตะกี้เพราะเป็นบ้าเลยมันเข้ามาแบบถูกใจมากเลยโอ้โหสุดๆผมรู้สึกดีมากผมเรียกคุณว่าลันทดนะตอนแรกนะแต่ตอนหลังนี่คุณมาแบบเป็นฮีโร่ของผมเลยแบบมาถึงบอกว่ามันง่ายแค่นี้เว้ย1 2 3ป้องกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัดเสื้อผ้าให้เหมือนคือทุกคนร้อนหนาวเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราอยู่ภาคเหนือเราก็ตัดให้มันหนาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้มันต้องเท่าเทียมกันสิ่งที่เราต้องการที่จะดูแลเราก็จะดูแลคนข้างๆเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ยากอะไรเลยเรื่องวุฒิภาวะอายุต่างๆอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญการ shift paradigm และคิดใหม่น่าจะเป็นเวลานี้เลยไหมวันนี้เลยไหมพรุ่งนี้เนี่ยบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราได้ data มาแล้วแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนอะ AI มันมาแล้วมันมาทดแทนสิ่งที่มนุษย์ต้องทำแล้ว เราไม่ต้องทำทั้งหลายอย่างแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนมันต้องมีอะไรเข้าตัวความเป็นมนุษย์ของเราที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ก็เลยต้องไปถามคุณแอร์กดดันไปเลย
7: ค่ะก็จริงๆอยากจะต่อยอดนะคะของที่อาจารย์พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวการมองเกี่ยวกับเรื่องของคนสูงวัยเนาะแล้วก็อาจจะมีเคสสตี้สัก2เคสนะคะแล้วก็ปิดจบได้3เจ้าที่ทางคุณจรให้โจทย์ไว้นะคะในส่วนของแอร์เนี่ยนอกจากที่จะเห็นภาพเรื่องของการที่เราพูดถึงสังคมสูงวัยเนาะว่ามันเกิดจากตัวเราเองแล้วก็เกิดจากการที่เราดูแลเมืองให้ดีให้มีคุณภาพเพื่อให้เรามีสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพแต่อยากชวนมองอีกมุมนึงนะคะจริงๆแล้วเรามีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มสําคัญของเราด้วยเหมือนกันก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเชิงของงานวิจัยด้านอนาคตเนี่ยเราพบว่าเด็กที่กําลังจะก้าวเข้าสู่นะคะเรียกว่าcentenarian หรือว่ายุคศตวรรษคืออายุแตะ100ปีได้นะคะมีปัจจัยขึ้นมาด้วย2ปัจจัยนะคะซึ่งปัจจัยที่ว่าเนี่ยสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่เป็นข้อมูลของอาจารย์เลยปัจจัยข้อแรกคือเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีคีปอัพตัวเองเด็กเจเนเรชั่นอัลฟาลงไปนะ 50% ขึ้นมาแตะ100ปีได้ข้อที่1ต้องดูแลตัวเองให้ดีข้อที่2นะคะเขาต้องอยู่ในเมืองที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์วันนี้สำหรับคนสูงวัยอย่างเดียวเนาะมันตอบโจทย์ของอนาคตของประเทศเราด้วยเหมือนกันนะคะในการมองเรื่องของการที่จะมีเด็กที่มีคุณภาพและเติบโตขึ้นไปเป็นคนศตวรรษ100ปีในอนาคตอย่างมีคุณภาพด้วยเหมือนกันนะคะนี่อาจจะต่อยอดของอาจารย์ส่วนของแอร์เองนะคะมี2เคสสตัดดี้นะคะที่จะมาร่วมแชร์กันนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เราดึงมาจากของทางสิงคโปร์นะคะเป็นเมืองที่เรียกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวอนาคตเรื่องของฟอร์ไซต์อยู่ภายใต้ของทางสำนักนายกเลยนะคะเขามีการหยิบโจทย์ขึ้นมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราเห็นภาพเนาะเพราะว่าเรื่องของตัวสังคมสูงวัยเนี่ยกำลังทยอยเข้ามานะคะการที่เราจะนำไปสู่เรื่องของการตอบสังคมสูงวัยที่เป็นชุมชนที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะจากรูปภาพเนี่ยเราเห็นภาพว่าคำว่า co-living หรือการอาศัยอยู่ร่วมกันเนาะก่อนหน้านี้เราอาจจะนึกถึงว่าอ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ดอมก็อาจจะแชร์พื้นที่การแชร์ห้องครัวกันนะคะแต่ตอนนี้สิงคโปร์บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะต้องเป็นการมองเรื่องของชุมชนแบบใหม่เมืองแบบใหม่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกแต่ว่าอยากจะต้องใช้ชีวิตสูงวัยกับคนที่เขารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะคะเลยเป็นทิศมาของเทรนด์แบบใหม่ที่เขาอยากจะอยู่ร่วมกันกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนกลุ่มนี้มาอยู่ร่วมกันมากขึ้นถึงอาจจะไม่ใช่ญาติกันเนาะถ้ามันไปนำไปสู่ในทิศทางนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันในการดูแลสุขภาพนั่นหมายความว่าเมืองต้องมีการจัดการออกแบบรูปแบบใหม่โรงพยาบาลที่เข้ามาใกล้มากขึ้นคอมมูนิตี้เซอร์วิสนะคะงานด้านเชิงสังคมอาจจะต้องเข้ามาใกล้ในพื้นที่ชุมชนเหล่านี้มากขึ้นว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่ญาติโกโหติกาแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นแบบโคลิฟวิ่งบางอย่างแล้วเราก็ต้องดึงสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าสิงคโปร์เนี่ยมองขยับไปอีกขั้นนึงแล้วว่าไม่ใช่การออกแบบสถานที่อย่างเดียวแต่การเป็นการดึงชุมชนในการตอบโจทย์กลุ่มคนอนาคตเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน
6: ซึ่งมีอาการคล้ายๆกับการที่เราพูดถึงแล้วคือจินตนาการนึกไปถึงการสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ใช่ไหมฮะอันนั้นมันเวอร์ชวลมันก็เวอร์ชวลใช่ไหมมันก็แบบฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของFacebook กลุ่มนี้เมตากลุ่มนี้ TikTok นี้ฉันก็ชอบอะไรเงี้ยไอเนี่ยมันอัลกอริทึมที่ครอบนำประเทศไทยอยู่เราอยู่ในอัลกอริทึมเราอยู่ใน Echo Chamber ที่เขาว่ายังไงแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ physically engage กับคนเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มาเจอหน้ากันอย่างชิงคุณแอร์พูดอยู่ตะกี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทางสิงคโปร์เขายกตัวอย่างมาให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามันไปแบบนี้ทุกคนมันถือมือถืออยู่ในมือแล้วมันจะมาเป็นคอมมูนิตี้ตรงไหนวะขออภัยที่ใช้ว่านะครับตรงไหนนะใช่ไหมคือมันจะได้ยังไงก็เราทุกคนไปอย่างนี้แล้วอ่ะอันนี้เขาก็เลยมีตัวอย่างให้ดูเชิญคุณแอร์ต่อครับ
7: ก็เห็นด้วยกับคุณจรนะคะว่าในกรณีของการตีความเรื่องสังคมยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตีความในเชิงของตัวทางกายภาพอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องออนไลน์ด้วยเหมือนกันแล้วก็เรียกว่ามี common interest ด้วยกันบางอย่างแต่คราวนี้ก็ต้องระวังเรื่องของ bias ที่จะเข้ามาจากอัลกอริทึมเหล่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างนึงที่เราชวนคุยอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการมองโรดแมปปี2035นะคะของทางประเทศจีนนะคะหลายๆประเทศหรือหลายๆเมืองเนี่ยเราอยากจะรู้สึกว่าเราอยากเป็นเมืองใหญ่เราอยากมีเศรษฐกิจที่ดีเราอยากมีรายได้ที่ดีนะคะเป็นปัจจัยต้นๆที่คนจะขยายเข้ามาอยู่ในเมืองเพราะเขาอยากจะมาหางานแต่ใดๆก็ตามค่ะจากแนวคิดเรื่องของเมกะซิตี้นะคะมันนำไปสู่เรื่องของคำว่าเมกะโลโพลิสก็คือการที่เรามีเมืองรองค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปสู้กับเซินเจิ้นเราไม่จำเป็นต้องไปสู้กับปักกิ่งนะคะ คะเราสามารถจะเอาเมืองรองเนี่ยมาคลัสเตอร์ด้วยกันนะคะสร้างเป็นคำว่าเมกะโลโพลิสเติบโตด้วยกันนะคะใช้เรื่องของตัวทรัพยากรถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยในกรณีคือในกรณีที่ว่าเราพยายามจะไม่ขายของที่เป็นขายของในรูปแบบเดียวกันเราจะเสริมกันยังไงถ้าคลัสเตอร์นี้มีทั้งหมด5จังหวัด5เมืองเราขายสิ่งที่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงส่งเสริมกันได้ไหมอาจจะไม่ต้องขายขอโทษนะคะอาจจะไม่ต้องขายข้าวหลามหนองมนเหมือนกันหมดแต่เราขายอะไรที่มันจะเสริมทำให้เมืองแต่ละเมืองเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันได้ด้วยเช่นกันนะคะแน่นอนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่พอเรากำลังพูดในวงที่ทำงานเรื่องประเด็นสังคมเนี่ยค่ะคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองนี้เนาะมันอาจจะต้องมีทางด่วนแต่ทางด่วนที่ว่าอาจจะไม่ใช่ทางด่วนในเชิงของสาธารณูปโภคอย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นทางด่วนในเชิงภาครัฐค่ะรัฐสวัสดิการที่จะเข้ามาเนี่ยคนในเมืองคลัสเตอร์เดียวกันอาจจะได้สแตนดาร์ดได้เบเนฟิตบางอย่างหรือว่าเข้าถึงการเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงรัฐสวัสดิการจากทางภาครัฐภายใต้คลัสเตอร์นี้เดียวกันด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่มาที่อยากจะเห็นภาพว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพแต่มันเป็นการปรับตัวในการตอบโจทย์ซึ่งแน่นอนคือประเทศจีนเขาเป็นประเทศใหญ่เนาะอาจจะไม่ทำได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้มันต้องมีโรดแมปบางอย่างในการที่จะไปในปี2035นะคะแต่ถ้ากลับมาที่เมืองไทยเราอาจจะไม่ใช่เป็นเมกะซิตี้ทั้งหมดเราอาจจะทำเป็นเมกะโพลโพลิสก็ยังไม่ได้นะคะอยากเสนอคำใหม่ที่เราเรียกว่าไมโครโพลิสนะคะเราจะมีเมืองรองเล็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำยังไงที่จะทำให้เมืองรองเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาทำงานด้วยกันเห็นเรื่องความยั่งยืนด้วยกันแก้ปัญหาสังคมด้วยกันนะคะแล้วก็เรียกว่าขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปด้วยกันทำให้ทุกๆประเด็นทุกๆมิติของเมืองเหล่านั้นเนี่ยสามารถไปต่อได้กันได้นะคะ
6: อันนี้ผมช่วยได้นะครับไอ้มันเมกะซิตี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเมกะโลโพลิสแล้วก็เล็กลงมาเป็นไมโครโลโพลิสก็เปลี่ยนเป็นนูโวโพลิสได้ไหมครับ
7: อันนี้ต้องให้ทางคุณจอนไปเป็นช่วยเป็นพ่อเมืองให้นะคะ
6: ผมเป็นเมเยอร์ให้เลย
7: ได้เลยค่ะคราวนี้กลับมาที่3เจ้าของคุณจอนนะคะแอร์คิดว่าโจทย์วันนี้จากจากนี้ไปเนี่ยคำตอบในการตอบโจทย์อนาคตเรื่องของเมืองเรื่องของคนในเมืองทุกๆช่วงวัยนะคะก็คือเรื่องของการที่เราทำเรื่องของคำว่าการกระจายอำนาจให้เป็นเกิดขึ้นจริงเราพูดกันเรื่องนี้บ่อยมากเรื่อง decentralization นะคะแต่มันไม่ได้เป็นรูปแบบที่มันเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเจ้าภาพที่ว่าการทำงานในระดับหน่วยงานระดับชาติอย่างกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะทำยังไงในฐานะที่เป็นบทบาทในการที่จะช่วยอำนวยหรือ facilitate เพราะต้องยอมรับว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านคุยไปอะค่ะปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของโรคภัยคนหน้างานคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเข้าใจในการแก้ปัญหามากกว่าเขาควรจะเป็นเจ้าของคนในพื้นที่ควรจะเป็นเจ้าของแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหน่วยงานภาครัฐในระดับที่เป็นระดับประเทศเนี่ยเราอาจสามารถจะเป็นเจ้าภาพในฐานะที่จะเป็นผู้อำนวยเป็นคุณอำนวยค่ะในการที่จะ facilitateกระบวนการหรือแนวทางเชิงนโยบายทรัพยากรที่เกี่ยวข้องลงไปทำงานกับเขาได้นะคะและแน่นอนเรามีเจ้าภาพแล้วเรามีเจ้าของแล้วเจ้ามือจะตามมาที่ทั้งสองท่านพูดไปนะคะว่าถ้ามันมีคนที่เรามองว่าทิศทางนี้จะไปด้วยกันแล้วเรารู้ว่าเราแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยภาคเอกชนเองก็ตามสสเองก็ตามหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเขาพร้อมที่จะเข้ามาให้ความร่วมมือทำให้สามเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงและแอร์เชื่อว่าการกำลังตอบโจทย์อนาคตเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยกระทรวงเดียวการที่เราตัดก้าวข้ามประเด็นเรื่องไซโลในการแก้ปัญหาได้ก็อาจจะทำให้คำว่าเมืองที่สามารถอยู่ได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนทุกช่วงวัยทั้งเมืองได้น่าจะทำให้เกิดได้จริงค่ะ
6: ผมเมื่อคุณแอร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับเข้าใจได้นะครับแล้วก็ดีใจผมมองไปผมเห็นนะครับใครกำลังฟังอยู่ใครกำลังก้มดูมือถืออยู่อะไรเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าใครที่ฟังก็ได้ดีไปเมื่อกี้นี้แอร์พูดอยู่ประโยคนึงผมเห็นอะไรบางอย่างแทนที่เราจะใช้คำว่าคิดแบบคำว่ากระจายอำนาจเราเปลี่ยนคำว่าอำนาจเนี่ยให้มันกลายเป็น energy ให้มันกลายเป็นพลังงานให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเริ่มต้นจากข้างในจากคนจากกลุ่มเนี่ยเวลาเราพูดคำว่ากระจายอำนาจมันฟังดูแบบว่าเฮ้ยร่าๆเราไปน่ากลัวไปหน่อย
8: เยอะเดี๋ยวกลัวอะไร
6: แต่มันกลัวไปหน่อยเฮ้ยกลัวอำนาจเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นการกระจายพลังผมอยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่งสั้นๆแต่วันนี้ไม่เป็นเวลาไม่พอต่อไปแล้วครับคุณให้คุณทัศน์ต่อได้เลยครับ
9: ครับ
6: เวลาไม่พอผมเกินเวลามาเยอะด้วยป่ะไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูเวลาละไม่เป็นไรใช่ไหมฮะผมว่าเอาข้าวมาให้พวกเราก่อนไหม
9: ครับ
6: ไม่เป็นไร
9: นะในส่วนต่อเนื่องจากทั้งอาจารย์ไตรรัตน์อาจารย์ต่อแล้วก็คุณแอนนะครับต่อสสเองเนี่ยเรามองอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราทำนโยบายเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย
6: โอเค
9: แต่ว่าเรา
6: ต่อเริ่มต้นจากอย่างกำไม่อย่างเงี้ยเอาไม้ตรงนี
9: ้โอเคครับ
6: อย่างนั้นแหละ
9: ก็คือสุขภาพทุกช่วงวัยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราควรจะมีนโยบายหรือว่าแนวทางในการที่จะดูแลคนทุกกลุ่มคนเล็กคนน้อยกลุ่มเฉพาะ ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจจะยกสัก 2-3 เคสขึ้นมาเนี่ยจะให้เห็นว่าในการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเฉพาะเนี่ยมันมีการทำงานแล้วก็ให้เห็นความสัมพันธ์ว่าเจ้าภาพเจ้ามือเจ้าของเขาทำอะไรกันยังไง
8: ครับผม
9: นะครับอย่างเช่นเรื่องของคนพิการเนี่ยนโยบายของกระทรวงต่างๆเนี่ยเรื่องการดูแลสุขภาพคนพิการมีอยู่แล้วแต่ว่าคนพิการเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการที่จะเพิ่มกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายต่าง
6: ๆผมถามเลยได้ไหมผมแทรกเลย
9: ครับ
6: คนพิการในเรื่องของคนพิการเนี่ยคุณไปกสทช.ไปกระทรวงดีคุณไปกระทรวงศึกษาธิการคุณก็ไปเจอเรื่องของคนพิการ
9: ครับ
6: คำว่าใครคือเจ้าภาพอ่ะ
9: เจ้าภาพเนี่ยผมคิดว่าคือหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าเขาดูกลุ่มเป้าหมายเฉพาะลงไปเนี่ยเขาสามารถเป็นเจ้าภาพได้อย่างเช่นถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยหนีไม่พ้นกระทรวงสาธารณสุขกับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อสค.ผ่าตัดใหญ่ตลาดนำการผลิตล้างสต็อก 1.5 พันล้านดันยอดขาย600ล้านต่อเดือนท่ามกลางมรสุมน้ำนมดิบล้นระบบต้นทุนเกษตรกรพุ่งและผลจากการเปิดเสรีการค้านมไทยเดนมาร์กถึงเวลาต้องรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่จากองค์กรที่ผลิตนำตลาดสู่ตลาดนำการผลิตจากวิกฤตซ้ำซากของอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งสต๊อกนมแปรรูปสะสมกว่า 36,000 ตันมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทและต้นทุนน้ำนมดิบที่สูงกว่าคู่แข่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกำลังอยู่บนทางแยกครั้งสำคัญฐานเศรษฐกิจสัมภาษณ์พิเศษนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการอสคถึงแผนพลิกฟื้นองค์กรแบบ360องศาตั้งแต่การเคลียร์สต็อกการกอบกู้สภาพคล่องไปจนถึงการสร้าง New Business Model โดยมีหมุดหมายสำคัญคือการลดสต็อกดิบเหลือไม่เกิน 30,000 ตันภายในสิ้นปี2569และดันยอดขายกลับไปแตะ550ถึง600ล้านบาทต่อเดือนรักปัญหาขาดทุนสะสมไม่ได้มาจากการขายเพียงอย่างเดียวแต่มาจากภารกิจนโยบายรัฐที่ให้อสขอ อสขอต้องแบกรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินโดยไม่มีงบประมาณและตลาดรองรับที่ชัดเจนวันที่เข้ามารับตำแหน่งสิ่งที่พบคือระเบิดเวลาหลายลูกยกตัวอย่างเช่นสินค้าหมดอายุค้างคลังกว่า 2.4 ล้านหีบหรือกว่า80ล้านกล่องและหนี้ค่ากระดาษบรรจุภัณฑ์และค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรรวมเกือบ 1,000 ล้านบาทหนี้พอกพูนคู่ค้าหยุดให้เครดิตต้องชำระหนี้แบบ1ต่อ4ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2569ปัจจุบันต้องจ่ายในอัตรา1ต่อ 1.5 ทำให้เงินสดจากการขายแต่ละเดือนต้องถูกตัดไปจ่ายค่ากล่องกระดาษก่อนสุดท้ายกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงการจ่ายค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกร 4. มาตรการกู้วิกฤต 1. คุมต้นทางน้ำดิบน้ำนมดิบรับซื้อเท่าที่ขายได้จำกัดการรับซื้อให้อยู่ในกรอบ MOU ปกติที่320ตันต่อวัน 2. ระบายสต็อกเชิงรุกเคลียร์ของเก่า 1,500 ล้านบาทซึ่งในการบริหารจัดการสต็อกนมแปรรูป 36,000 ตันเป็นไปอย่างมีระบบไม่ใช่แค่ระบายแต่ต้องระบายแบบไม่ทำลายราคา3. การปรับเกมขายด้วยสปีดทีมไม่ปลดคนแต่ปรับคนมาช่วยขายเพราะอสคไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน 4. พลิกเกมด้วย High Value ซึ่งเป็นหัวใจของการโตแบบยั่งยืนคือลดการพึ่งพา Modern Trade TT และยี่ปั๊วแต่หันมาสร้างโมเดล Local Modern Tradeขายตรงสู่ชุมชนพร้อมกันนี้เตรียมตัวเปิดอาวุธใหม่นมทางเลือกไฮโปรตีนคุณภาพเทียบแบรนด์นอกแต่ราคาเข้าถึงเพื่อเจาะตลาดพาณิชย์ที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าและสร้างความแตกต่างพลิกทรัพย์สินเป็นทุนปรับระเบียบดึงเอกชนเข้าร่วมอีกหนึ่งเกมใหญ่คือหันมารีดมูลค่าจากสิ่งที่มีโดยอสคมีที่ดินและพื้นที่ศักยภาพสูงทั่วประเทศจะถูกนำมาปั้นเป็นศูนย์อบรมสัมมนาวิชาการและท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงสร้างสรรค์โดยเร่งปรับปรุงระเบียบและสัญญาให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโดยมีเป้าหมายคือเปลี่ยนอสคสู่โมเดล Total Assets Utilization ใช้ทุกตารางเมตรให้สร้างรายได้แบบครบวงจรจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนไม้กวาด
1: หนูดีกำลังถูกปีศาจร้ายมาอุ้มตัวไปแม่มดน้อยเหาะไปช่วยหนูดีแล้วใช่โยแม่มดน้อยขี่ไม้ฝาดไปแล้วเราเอาไม้ฝาดมาขี่กันเถอะ
2: หันน้องขี่ไม้ฝาดเหาะไม่ได้แน่ๆเพราะว่าไม้ฝาดของน้องอ่ะมันเป็นไม้ที่มีรสฝาด
1: มันเป็นไม้ฝาดที่ใช้ฝาดบ้านไงพี
2: ่ก็จะต้องพูดว่าไม้กวาดนะจ๊ะออกเสียงตัวควบกล้ำให้ชัดๆอ่ะไหนพูดใหม่อีกทีสิ
1: ไม้กวาดไม้กวาด
2: ดีมากจ้ะ
0: คำที่มีกอไก่ควบวาแหวนต้องอ่านควบเช่นกวาดแกว่งไกวกว้าง
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: ส นับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนถางป่าผิดไหม
2: นะเขียวถางป่าทำไมจะทำอะไรเลย
3: พ่อยฉันว่าจะถางไว้ปลูกมันสับปะหลังนะผู้ใหญ
2: ่ตรงนี้มันที่ป่าสงวนไม่ใช่เหรอ
3: พ่อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากได้ที่ทำกินเพิ่มสักหน่อยนะผู้ใหญ่เอ้ยฉันก็ไม่ได้เอาเยอะหรอกเห็นมันรกร้างก็ไม่เห็นมีใครมาทำอะไรนะ
4: จะเยอะจะน้อยก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะซึ่งหากเข้าไปยึดครองหรือถางป่ารวมถึงพื้นที่ป่าสงวนด้วยแล้วจะมีความผิดต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่4-20ปีหรือปรับเงินตั้งแต่200,000-2,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นที่ดินป่าสงวนที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปบุกรุกเพื่อเกิดประโยชน์ตัวเลยนะคะ
3: โอ้ยไม่เอาแล้วฉันไปรับจ้างเขาดีกว่า
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันศุกร์ที่28 สิงหาคมเป็นวันครบ1 เดือนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทางการเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มเติมแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28 กรกฎาคมมีความรุนแรงสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งมีตั้งแต่ระดับ0 ถึง 7โดยเกิดขึ้นในเมืองอุกิและเมืองฮิกาวะแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางและรุนแรงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าความถี่ของแผ่นดินไหวในภูมิภาคนี้ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ5+ขึ้นไปในช่วงประมาณ1 เดือนข้างหน้าคณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวของรัฐบาลระบุว่าเชื่อว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวบางส่วนของเขตรอยเลื่อนฮินางุนักแผ่นดินไหววิทยาเน้นย้ำถึงความจำเป็นให้ประชาชนระมัดระวังการสั่นสะเทือนรุนแรงเนื่องจากบางส่วนของเขตรอยเลื่อนยังคงไม่เคลื่อนตัวนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวจังหวัดคูมาโมโตะเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันของเมืองคูมาโมโตะพุ่งสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่3 สิงหาคมส่วนอุณหภูมิในเมืองยัตสึชิโร่แตะระดับ 39.2 องศาเซลเซียสเมื่อวันพุธที่26ถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาในทั้ง2 เมืองดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้เงินสำรองฉุกเฉินในงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจังหวัดคูมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่28 สิงหาคมรัฐบาลได้อนุมัติแผนการใช้เงิน 147,800 ล้านเยนหรือประมาณ 3,500 ล้านบาทสำหรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเงินจำนวนประมาณ 15,800 ล้านบาทส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างที่พักชั่วคราวการกำจัดและการรื้อถอนที่อยู่อาศัยที่พังทลายและเสียหายมีการจัดสรรงบประมาณอีก 7,900 ล้านบาทเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมาทดแทนส่วนที่สูญหายรัฐบาลต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคคิวชูรวมถึงเมืองคูมาโมโตะและจะใช้เงินทุนนี้เพื่อช่วยอุดหนุนค่าที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณราว 6,900 ล้านบาทสำหรับงานฟื้นฟูแม่น้ำและซ่อมแซมถนนรวมถึงใช้สำหรับการสำรวจและซ่อมแซมบ่อน้ำที่เสียหายและวัตถุประสงค์อื่นๆด้วย

ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มเป็น472คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเขตราซูวาในภาคกลางของเนปาลและเมืองชิกัดเซในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังเหตุการณ์จากสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพในปี2566แสดงให้เห็นยานพาหนะด่านตรวจชายแดนและอาคารอื่นๆริมแม่น้ำส่วนภาพใหม่ที่ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่27แสดงให้เห็นแม่น้ำและบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยโคลนโดยไม่มีอาคารใดๆปรากฏให้เห็นทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว469คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก910คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าชายแดนในฝั่งของจีนมีผู้เสียชีวิต3คนและผู้สูญหาย558คนนอกจากนี้ยังรายงานด้วยว่าโคลนถล่มได้ก่อให้เกิดทะเลสาบแห่งใหม่ทางฝั่งจีนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพิ่มเติมผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือ SVR ยอมรับว่าเขาได้พบกับผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ที่กรุงมอสโกโดยเขาอธิบายการพบกันครั้งนี้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนายเซอร์เกย์นาริชกินผู้อำนวยการ SVR ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเกี่ยวกับรายงานที่ว่านายจอห์นแรดคริฟผู้อำนวยการ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนายนาริชกินกล่าวว่าการพบหารือกันระหว่างหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไม่ว่าจะพบกันโดยตรงหรือผ่านทางออนไลน์

0: ที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบอกชื่อกันเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเกมที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนิทานเนี่ยนะครับสองท่านนะฮะท่านแรกได้แก่คุณละเอียดเวียงภูสองจากนครปฐมนะครับแล้วก็ท่านที่สองคุณอาคมสอนชัยอินจากกรุงเทพมหานครนะครับสองท่านเนี่ยทีมงานได้ส่งของที่ระลึกไปตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังทั้งสองท่านเนี่ยได้รับของรางวัลแล้วได้รับของที่ลึกแล้วแจ้งกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ไม่ใช่ท่านที่นี่สองท่านเนี่ย

0: นะถ้าอีกประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ยังไม่ได้รับนะครับก็ช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ไปตรวจสอบกันนะครับสำหรับเกมใหม่เนี่ยผมคิดว่าอีกประมาณน่าจะประมาณ2สัปดาห์เช่นกันนะครับเราจะมีเกมใหม่ให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับยังไงติดตามรับฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีเกมใหม่ก็จะมาบอกกล่าวกันที่นี่ล่ะนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องราวของการร่วมกิจกรรมต่างๆกับทาง1414 Plus นะครับนะอันนั้นเขาก็มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ให้ไปดูภาพยนตร์นะฮะ เรื่องอะไรล่ะลิโล่ลิโล่กับสติชนะฮะหลายๆท่านบอกโอ้ตอนแรกฟังชื่อดูแล้วโอ้โหไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้นนะแต่พอได้ไปติดตามแล้วโอ้เป็นเรื่องที่สนุกทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนังที่ทั่วโลกนะทั่วโลกเขาเรียกว่าให้ความชื่นชมกันมากมายเลยทีเดียวทีมงานเขาก็ไปคัดเลือกมานะฮะแล้วก็เอามาทำบริการสิงบรรยายภาพจากนั้นก็เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับก็เพิ่งจะมอบรางวัลกันไปเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่นะฮะสิงหาคมนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้มาบอกกล่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเอาละฮะวันนี้กลับไปที่หนังสือนะครับเรื่องราวของนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับวันนี้ให้ทุกฟังอ๋อเป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าขลุ่ยทองนะครับและเรื่องที่2ของวันนี้พระราชากับฉลองพระองค์ไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องขลุ่ยทองนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งมีพระโอรส7องค์ด้วยกันสิ่งที่พระราชาองค์นี้โปรดมากที่สุดก็คือการเลี้ยงนกปรากฏว่าพระองค์ได้รวบรวมนกที่หายากที่สุดไว้มากมายทีเดียวพระองค์ได้ใช้เวลาว่างด้วยการฟังเสียงนกร้องและชมขนอันงดงามของนกเหล่านั้นเป็นเวลานานๆวันหนึ่งพระราชาฟังเสียงนกร้องเพลินจนม้อยหลับไปและได้สุบินคือฝันไปว่ามีปีศาจตนหนึ่งมาปรากฏกายเฉพาะพระพักแล้วกลับทูลว่านกทั้งหลายที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้นั้นถึงจะเป็นนกที่หายากที่สุดในโลกแล้วก็ตามแต่ก็ยังสู้นกแก้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้นกแก้วตัวนั้นเป็นของนางพญากินนอนซึ่งพำนักอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเมื่อพระองค์ได้นกแก้วตัวนั้นมาแล้วจะทำให้พระองค์ลืมนกต่างๆที่ทรงเลี้ยงไว้แต่เดิมหมดทีเดียวครั้นพระราชาตื่นบรรทมขึ้นมาในตอนเช้าพระองค์ก็ยังครุ่นคิดอยู่ว่าความฝันนั้นจะต้องเป็นจริงพระองค์จึงตรัสเรียกโอรสทั้ง7องค์เข้ามาพบแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยเจ้าก็คงจะรู้กันดีแล้วว่าพ่อชอบนกเพียงใดแต่นกต่างๆที่พ่อได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของพ่อเพราะยังมีนกแก้วอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในเกาะของนางพญาแห่งพวกกินนอนนกแก้วตัวนั้นประเสริฐนักถ้าได้นกตัวนี้มาพ่อจะพอใจมากพ่อจะให้เจ้าทุกคนนี่แหละออกไปค้นหานำนกแก้วตัวนี้มาให้ได้ใครนำมาได้พ่อจะมอบราชสมบัติให้ครอบครองกึ่งหนึ่งบรรดาโอรสเมื่อได้ฟังเช่นนั้นต่างก็พากันตื่นเต้นโอรส6องค์ต่างเตรียมดาบและเครื่องเสบียงออกเดินทางแต่ก่อนจะไปได้สั่งน้ององค์เล็กไว้ว่าการเดินทางของพี่ทั้ง6ครั้งนี้อาจจะพบความสำเร็จหรือผิดหวังก็ได้ทั้ง2อย่างฉะนั้นจึงอยากให้น้องได้รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่พี่จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีพี่จะอธิษฐานหม้อนมไว้ขอให้น้องเอาหม้อนมตั้งไว้บนหลังคาเอาพระขันปักตั้งไว้ตรงกลางหากเจ้าเห็นน้ำนมเป็นสีแดงเมื่อใดก็แสดงว่าพี่กำลังได้รับความเดือดร้อนและเมื่อพระขันเอ็นเอียงก็แสดงว่าพี่กำลังใกล้จะตายเมื่อน้องเห็นน้ำนมเป็นสีแดงเมื่อใดขอให้รีบไปช่วยพี่ทันทีเมื่อทั้ง6สั่งเสียน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางทันทีเจ้าชายทั้ง6องค์เดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วจึงพากันเข้าไปขอเช่าที่พักซึ่งอยู่ใกล้ๆในขณะที่เจ้าชายเข้าไปในบ้านนั้นได้มีพวกโจร2-3คนเดินตามรวมกลุ่มเข้าไปด้วยเจ้าของที่พักนึกว่าเป็นพวกเดียวกันจึงจัดห้องให้อยู่รวมกันหมดครั้นตกดึกเจ้าชายทั้ง6หลับสนิท พวกโจรก็ลุกขึ้นเอาข้าวของของเจ้าชายหนีไปโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครั้นรุ่งเช้าเจ้าชายทั้งหกไม่เห็นของของตนก็นึกรู้ว่าถูกพวกขโมยขนเอาไปหมดเสียแล้วจึงไปแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบเรื่องแต่เจ้าของที่พักกลับหาว่าเป็นกลอุบายของทั้งหกที่จะไม่ยอมเสียค่าที่พักให้โดยให้พักพวกขนของเอาไปเสียตั้งแต่ตอนกลางคืนฉะนั้นจะออกจากที่พักไม่ได้จนกว่าจะจ่ายค่าที่พักเสียก่อนแต่เจ้าชายทั้งหกถูกขโมยจนไม่มีเหลืออยู่เลยจึงไม่มีอะไรจะให้เป็นค่าที่พักในที่สุดเจ้าของที่พักก็ให้เจ้าชายทั้งหกทำงานใช้หนี้ค่าที่พักต่างได้รับความลำบากอย่างที่ไม่เคยทั้งนี้ก็เพราะความประมาทพากันหลับนอนสบายไม่ได้ระแวดระวังจึงต้องเสียทีแก่พวกโจรและได้รับความลำบากดังนี้ในขณะที่เจ้าชายทั้งหกกำลังได้รับความลำบากอยู่นั่นเองเจ้าชายองค์เล็กก็สังเกตเห็นน้ำนมในหม้อเป็นสีแดงก็รู้ว่าเจ้าชายทั้งหกผู้พี่กำลังได้รับความลำบากจึงได้ออกเดินทางติดตามไปในระหว่างทางได้พบฤาษีตนหนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งรบกวนอะไรทั้งสิ้นแม้ว่าปลวกจะขึ้นเกาะตามร่างกายและมีสัตว์ต่างๆขึ้นไปไต่ยั่วเย้ยอยู่บนศีรษะฤาษีก็ไม่เอาใจใส่คงนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นเจ้าชายเห็นเช่นนั้นก็เข้าไปเก็บตัวสัตว์ออกจากร่างของฤาษีและทำความสะอาดของอาสมให้เรียบร้อยแล้วไปนั่งพนมมือคอยรับใช้อยู่ข้างๆคราวหนึ่งฤาษีลืมตาตื่นขึ้นมาและเห็นเจ้าชายนั่งพนมมืออยู่ตรงหน้าก็ชอบใจว่าเจ้าชายมีความเคารพตนจึงอนุญาตให้เจ้าชายขอพรได้ตามความปรารถนาเจ้าชายก็ตรัสขอนกแก้วตามที่บิดาต้องการซึ่งทำให้ฤาษีนิ่งอึ้งและขอให้เปลี่ยนความต้องการใหม่แต่เจ้าชายไม่ยอมคงยืนกรานขอนกแก้วอย่างเดิมฤาษีก็อธิบายให้ฟังว่าการที่จะไปเอานกแก้วนั้นลำบากมากขอให้เปลี่ยนความตั้งใจเสียเถิดจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าๆเจ้าชายไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรต้องไปเอามาให้ได้ฤาษีเห็นว่าเจ้าชายไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจแน่แล้วก็แนะว่าเอาเถอะเมื่อจะไปเอาให้ได้จริงๆก็จะบอกให้ที่ใกล้อาสมนี้น่ะมีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่งพวกกินนอนชอบมาอาบน้ำกันเสมอในตอนเช้าๆก่อนที่พวกกินนอนจะอาบน้ำนั้นจะพากันถอดปีกวางไว้จะต้องพยายามเอาปีกนั้นมาให้ได้คู่หนึ่งแล้วใช้ปีกนั้นบินตามพวกกินนอนไปโดยอย่าให้พวกนั้นจับได้เวลาเที่ยงพวกกินนอนจะหลับกันหมดจะต้องรีบเข้าไปอยู่ในที่อยู่ของนางพญาและจับเอานกแก้วบินหนีมาที่นี่เมื่อเจ้าชายได้รับคำแนะนำเช่นนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบไปซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆสระนั้นสักครู่หนึ่งพวกกินนอนก็พากันมาและถอดปีกวางไว้ข้างสระแล้วพากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเจ้าชายเห็นพวกกินนอนเพลิดเพลินลืมตัวก็แอบเข้าไปขโมยปีกมาได้คู่หนึ่งสวมเตรียมไว้เมื่อนางกินนอนเหล่านั้นขึ้นจากน้ำก็สวมปีกบินไปเจ้าชายก็เหาะตามไปด้วยฝ่ายนางกินนอนที่ถูกขโมยปีกไปเมื่อหาปีกไม่พบก็เดินตามหาเรื่อยๆจนไปถึงอาสมพระฤาษีก็นึกว่าฤาษีคงจะขโมยปีกของตนมาก็ตรงเข้าไปต่อว่าฤาษีทำเป็นโกรธหาว่านางกินนอนดูถูกมีอย่างหรือฤาษีจะไปขโมยปีกเอามาทำไมกันนางกินนอนเห็นฤาษีโกรธก็อ้อนวอนขอให้ช่วยหาปีกให้ด้วยเพราะถ้าไม่มีปีกแล้วก็กลับไม่ได้ฤาษีเห็นว่ากว่าเจ้าชายจะกลับมาก็คงเป็นเวลาเที่ยงและไม่ได้นกแก้วมาแล้วก็คงไม่ต้องใช้ปีกอีกต่อไปจึงยอมตามนางกินนอนออกไปทำเป็นหาปีกตามริมสระเพื่อถ่วงเวลาครั้นใกล้เที่ยงฤาษีก็ออกอุบายบอกนางว่าจะต้องกลับไปที่อาสมสักครู่เพราะนัดกับแขกคนหนึ่งไว้ประเดี๋ยวจะพามาช่วยหาให้เมื่อฤาษีมาถึงอาสมก็พบเจ้าชายกลับมาพร้อมด้วยนกแก้วฤาษีจึงให้เจ้าชายเอาปีกไปซ่อนไว้ที่ใดสักแห่งหนึ่งแล้วทำทีไปช่วยหาภายหลังเจ้าชายปฏิบัติตามคำสั่งฤาษีทุกประการหลังจากที่ช่วยหาอยู่สักครู่หนึ่งก็พบปีกซ่อนอยู่ในโพรงไม้แห่งหนึ่งนางกินนอนดีใจมากเพราะนางคิดว่าคงมีสัตว์คาบออกมาซ่อนไว้และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้าชายนางกินนอนได้มอบกลีบทองให้เป็นรางวัลแก่เจ้าชายอันหนึ่งและสั่งว่าถ้าเจ้าชายได้รับความยากลำบากอย่างไรให้เป่าขลุ่ยทองนี้ขึ้นในเวลาเที่ยงคืนแล้วนางจะไปช่วยเมื่อสั่งแล้วนางกินนอนก็ใส่ปีกบินจากไป ส่วนเจ้าชายไม่ได้นกแก้วสมประสงค์แล้วก็กราบลาฤาษีเดินทางตามหาเจ้าชายทั้ง6ผู้เป็นพี่ต่อไปและเผอิญมาทางเดียวกับเจ้าชายทั้ง6ตกเป็นทาสของเจ้าของที่พักคนเดินทางเจ้าชายรู้ดีว่าพี่ทั้ง6ตกเป็นทาสจึงนำเงินไปไถ่ใช้หนี้ให้แล้วก็ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนไม่ยอมให้เจ้าชายผู้พี่ทราบถึงการช่วยเหลือเมื่อเจ้าชายออกเดินทางไปแล้วเจ้าของที่พักก็ปล่อยเจ้าชายทั้ง6เป็นอิสระแต่ตราแสดงความเป็นทาสนั้นคงติดตัวไปด้วยเจ้าชายทั้ง6เดินทางไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักก็พบเจ้าชายองค์เล็กและเมื่อเห็นเจ้าชายได้นกแก้วมาด้วยก็เกิดความอิจฉาเกรงว่าน้องจะได้ราชสมบัติจึงคิดกำจัดจะได้นำนกแก้วไปถวายพระบิดาเอาความชอบเสียเองในระหว่างที่เดินทางมานั้นก็พบเบาะน้ำเข้าแห่งหนึ่งเจ้าชายองค์หนึ่งแซงทำเป็นกระหายน้ำพยายามจะตักน้ำมาเสวยแต่เจ้าชายองค์เล็กรับอาสาจะตักให้พอได้โอกาสเจ้าพี่ผู้เห็นแก่สมบัติก็ผลักเจ้าชายผู้น้องตกลงไปในบ่อแล้วพานกแก้วไปเคราะห์ดีที่เจ้าชายตกลงไปในบ่อแล้วไม่เป็นอันตรายพอถึงเที่ยงคืนก็เป่าขลุ่ยทองขึ้นเพียงชั่วครู่นางกินนอนเจ้าของขลุ่ยทองก็มาช่วยฉุดเจ้าชายขึ้นจากบ่อและพาไปส่งในพระราชอุทยานซึ่งในขณะนั้นพระบิดาและมารดากำลังเสด็จประพาสชมสวนอยู่พอดีเจ้าชายได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าเจ้าพี่ทั้ง6กำลังนำนกแก้วเดินทางมาเมื่อเจ้าชายทั้ง6มาถึงก็นำนกแก้วขึ้นถวายพระบิดาและทูลขอราชสมบัติตามสัญญาแต่เจ้าชายองค์เล็กได้ปรากฏกายให้เห็นแล้วเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นถวายพระบิดาและขอให้เจ้าชายทั้ง6ถอดฉลองพระองค์ออกเพื่อดูตราธาตุที่ประทับอยู่เป็นพยานเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องเช่นนั้นก็กริ้วโอรสทั้ง6เป็นอันมากทรงขับไล่ให้ออกไปเสียจากพระราชอาณาจักรแล้วทรงแต่งตั้งโอรสองค์เล็กให้เป็นอุปราชช่วยปกครองบ้านเมืองต่อมาเรื่องพระราชากับฉลองพระองค์กาลครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งพระองค์ทรงชอบจ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยให้หมดเปลืองไปด้วยเครื่องทรงของพระองค์เองทุกๆชั่วโมงพระองค์จะทรงเปลี่ยนพระภูษาอยู่ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งมีชายสองคนทราบกิตติศัพท์ของพระองค์ว่าชอบสะสมเครื่องต้นเครื่องทรงทั้งสองจึงปรึกษาหารือที่จะหาวิธีการรวยทางลัดดังนั้นเขาจึงพากันเข้าเฝ้าและแสดงตนเป็นผู้วิเศษและฝีมือในการทางทอผ้าทั้งสองได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าผ้าที่ทอด้วยฝีมือของตนนั้นจะเป็นผ้าที่สวยที่สุดในโลกและมีความวิเศษพิสดารเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือผ้าที่ตนทอนั้นจะปรากฏให้เห็นแต่เฉพาะผู้ที่มีบุญวาสนาและเฉลียวฉลาดเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีบุญวาสนานั้นจะไม่มีโอกาสมองเห็นเนื้อผ้าได้เลยพระองค์ทรงฟังคำกราบทูลของชายทั้งสองแล้วรู้สึกสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ถึงกับทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าผ้าวิเศษของชายทั้งสองนี้จะต้องมีประโยชน์อย่างมากทีเดียวถ้าเราสวมใส่มันเข้าไปแล้วก็จะสามารถล่วงรู้ได้ว่าเสนาอำมาตย์คนไหนเป็นคนโง่คนไหนเป็นคนฉลาดดังนั้นพระราชาจึงมีพระกระแสรับสั่งให้ชายทั้งสองเริ่มลงมือทอผ้าวิเศษนั้นทันทีชายทั้งสองซึ่งอ้างตนว่าเป็นนักทอผ้าวิเศษนั้นจึงได้เรียกร้องเอาเส้นไหมทองคำจากพระราชาเป็นจำนวนมากโดยอ้างว่าจะเอาไปทำเชื้อทอผ้าไหมวิเศษพระองค์ก็ทรงประทานให้แต่ชายทั้งสองหาได้เอาเส้นไหมทองคำนั้นไปทำเชื้อทอผ้าไหมเขากลับนำไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวเสียการทอผ้าวิเศษของชายสองคนนี้ก็คือเขาได้นำเครื่องทอผ้าสองเครื่องและทำท่าทางทอผ้าอย่างธรรมะทะแมงแท้จริงนั้นเขาหมุนเครื่องทอผ้าโดยที่ไม่มีเส้นไหมเลยฝ่ายพระราชาก็ทรงอิ่มเอมในพระทัยยิ่งนักที่พระองค์จะได้ทรงฉลองพระภูษาวิเศษด้วยความร้อนในพระทัยพระองค์จึงมีพระบัญชาให้อัครมหาเสนาบดีไปดูการทอผ้าวิเศษนั้นว่าสำเร็จไปแค่ไหนแล้วเมื่ออัครมหาเสนาบดีได้รับสนองพระราชโองการจากพระราชาแล้วจึงรีบสนองตามพระราชประสงค์ทันทีครั้นอัครเสนาบดีไปเห็นชายทั้งสองกำลังทำการทอผ้าอยู่นั้นก็ให้รู้สึกประหลาดใจที่เห็นเครื่องทอผ้าไม่มีเส้นไหมเลยแต่ชายทั้งสองก็ทำเป็นก้มหน้าก้มตาทออย่างเอาเป็นเอาตายอัครมหาเสนาบดีอดรนทนต่อความสงสัยไปไม่ไหวจึงออกปากถามชายทั้งสองว่า ข้าพเจ้ายืนมองดูท่านหมุนเครื่องทอผ้าอยู่ตั้งนานแล้วข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าจะมีผ้าเลยช่างทอผ้าวิเศษทั้งสองแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันทีพลางกล่าวว่าผ้าวิเศษอันนี้ผู้ที่ฉลาดและมีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะมองเห็นแต่สำหรับท่านอัครมหาเสนาบดีเป็นถึงราชวัลลบของพระราชาข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านอัครมหาเสนาบดีจะต้องแลเห็นเนื้อผ้าที่ลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารทีเดียวท่านอัครมหาเสนาบดีลองเข้ามาชมใกล้ๆสิท่านจะได้ประจักษ์แก่สายตาฝ่ายท่านอัครมหาเสนาบดีเกรงว่าตนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่ในราชสำนักเพราะเหตุนี้อัครมหาเสนาบดีจึงแสดงตนเป็นผู้ฉลาดให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยกล่าวออกไปว่าโอ้จริงทีเดียวเนื้อผ้าของท่านช่างมีลวดลายวิจิตรพิสดารมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นว่าผ้าที่ไหนจะสวยเทียบเท่ากับผ้าของท่านที่ทอขึ้นมานี้เลยคราวนี้ชายทั้งสองยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นว่าอัครมหาเสนาบดีคล้อยตามความเห็นของตนแม้ท่านอัครมหาเสนาบดีช่างเป็นผู้มีความปราดเปรื่องสมกับเป็นราชบุรุษจริงๆข้าพเจ้าเคยแสดงการทอผ้าผ่านมาแล้วหลายประเทศผู้ที่มีบุญญาธิการและผู้ที่ฉลาดเท่านั้นจะมองเห็นผ้าของข้าพเจ้าว่าสวยงามเพียงใดสำหรับคนโง่และไม่มีบุญวาสนานั้นจะไม่มีโอกาสมองเห็นเนื้อผ้าเลยอัครมหาเสนาบดีซึ่งเสียท่าให้แก่ช่างทอผ้าจอมกระล่อนทั้งสองโดยเกรงว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการดังนั้นอัครมหาเสนาบดีก็แซงทำเป็นจับคลำดูเนื้อผ้าที่แท้มันก็มีแต่ความว่างเปล่านั่นเองเมื่อสมควรเก็บเวลาแล้วอัครมหาเสนาบดีก็อำลาช่างทอผ้าวิเศษไปโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าจะนำความเรื่องทอผ้าของท่านนี้ไปกราบทูลต่อพระราชาให้เป็นไปตามความจริงว่าผ้าวิเศษของท่านนี้ช่างสวยงามมากทีเดียวข้าพเจ้าขอบใจท่านอัครมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากที่เห็นผลงานของข้าพเจ้ามีคุณค่าต่อพระราชาครั้นอัครเสนาบดีกลับไปถึงพระราชวังแล้วจึงนำความกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบอัครมหาเสนาบดีได้ทูลว่าผ้าวิเศษที่ตนไปดูมานั้นเป็นผ้าที่สวยงามมากสีก็สวยดุจสายรุ้งมีประกายออกมาตามเนื้อผ้าระยิบระยับพระราชาทรงฟังคำกราบทูลของอัครมหาเสนาบดีเช่นนั้นพระองค์จึงมีพระราชดำริจะทรงทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองดังนั้นพระราชาและอัครมหาเสนาบดีพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็เสด็จไปยังห้องทอผ้าทันทีขอเดชะผ้านี้เป็นผ้าวิเศษสุดทีเดียวพะยะค่ะอัครมหาเสนาบดีทูลพระราชาทรงทอดพระเนตรไปที่เครื่องทอผ้าก็ไม่พบเห็นผ้าดังที่อัครมหาเสนาบดีทูลเลยมันยังไงกันวะพระราชาทรงรำพึงอย่างคลางแคลงพระทัยเรามองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากเครื่องทอผ้าอย่างเดียวแต่นั่นไม่สำคัญเราจะยอมเป็นคนโง่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าโง่แล้วเราก็จะปกครองบ้านเมืองไม่ได้ครั้นพระองค์ทรงพระราชดำริได้ดังนี้จึงทรงแย้มสรวนและตรัสออกไปว่าโอ้ผ้านี้สวยงามมากเราพอใจในผลงานของท่านทั้งสองมากทีเดียวข้าราชบริพารน้อยใหญ่ที่ตามเสด็จมานั้นเมื่อเห็นพระราชาตรัสไปดังนั้นต่างก็มีความประหลาดใจกันเป็นยิ่งนักแต่ก็ไม่กล้าทวงติงแต่ประการใดกลับเห็นพ้องไปกับพระองค์ด้วยช่างทอผ้าวิเศษจอมกระล่อนทั้งสองคนนั้นก็แซงทอผ้าวิเศษต่อไปอย่างขมักขม้นวันรุ่งขึ้นช่างทอผ้าก็เข้ากราบทูลต่อพระราชาว่าฉลองพระองค์ชุดใหม่ได้เสร็จลงแล้วพระองค์ก็ทรงดีพระทัยเป็นยิ่งนักพร้อมกันนั้นก็ส่งพระราชทานเงินทองให้แก่ช่างทอผ้าอุบาทสองคนนั้นเป็นจำนวนมากมายเมื่อถึงงานรัฐพิธีพระราชาจะต้องเสด็จพระราชดำเนินนำขบวนแห่เลียบพระนครซึ่งมีประชาชนเฝ้าชมพระบารมีกันอย่างเนืองแน่นดังนั้นพระราชาจึงมีพระบัญชาให้ช่างทอผ้านำฉลองพระองค์ชุดใหม่มายังห้องพระสำอางซึ่งมีเสนาอำมาตย์ถวายอยู่งานด้วยช่างทอผ้าจอมกระล่อนทั้งสองได้ชูแขนข้างหนึ่งของตนขึ้นคล้ายกับว่ากำลังถือฉลองพระองค์ไว้ในมือนี่คือเครื่องต้นและพระภูษาของพระองค์พระยะค่ะช่างทอผ้าจอมกระล่อนทูลกล่าวถวายซึ่งความจริงมีแต่ความว่างเปล่าช่างทอผ้ากราบทูลต่อไปอีกว่าฉลองพระองค์ชุดนี้สวยงามที่สุดในโลกเลยพระยะค่ะเป็นฉลองพระองค์ชุดเดียวที่ข้าพระพุทธเจ้าใช้ความประณีตเป็นพิเศษ และลักษณะพิเศษของฉลองพระองค์ชุดนี้ก็คือมีความเบามากจนผู้ที่สวมใส่จะไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้สวมใส่อยู่พระราชาทรงถอดพระภูษาชุดเดิมออกเพื่อจะฉลองพระองค์ชุดใหม่แทนเราจะสวมชุดใหม่นี้ไปในงานรัฐพิธีในวันนี้พระราชาทรงตรัสต่อหน้าข้าราชบริพารไหนลองเอามาให้เราสวมดูสิช่างถอดผ้าจอมกะล่อนทำเป็นกระวีกระวาดนำพระภูษาวิเศษมาทูลเกล้าถวายแก่พระราชาทันทีครั้นพระราชาฉลองพระองค์ชุดใหม่แล้วก็เสด็จไปที่หน้าพระฉายพลางสำรวจพระองค์เองและตรัสถามข้าราชบริพารว่าเสื้อผ้าชุดใหม่นี้พวกท่านเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างถึงแม้ว่าพระราชาจะเปลยพระองค์ลอนจอนเช่นนั้นแต่บรรดาเสนาอัมมาประจบสอบพลอทั้งหลายต่างก็ทูลตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นฉลองพระองค์ที่งามสง่าที่สุดทีเดียวพะยะค่ะพระราชาทรงได้ฟังคำป้อยอจากข้าราชบริพารดังนั้นก็ทรงแย้มสรวนด้วยความอิ่มเอมพระทัยครั้นได้เวลาเสด็จเหล่าเสนาอัมมาก็ทำทีเป็นยกชายฉลองพระองค์ของพระราชาขึ้นชูไว้และตามเสด็จออกไปหน้าพระราชวังพระราชาทรงเสด็จพระราชดำเนินนำขบวนออกสู่ถนนหลวงซึ่งมีเหล่าพระสงฆ์นิกรคอยเฝ้าชมพระบารมีกันอยู่อย่างล้นหลามแต่ในทันใดนั้นทุกคนที่รอรับเสด็จต่างก็ตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อเห็นพระราชาทรงฉลองพระองค์ในชุดลั่นจ้อนอ่ะในหลวงไม่ได้สวมเสื้อผ้านี่ฝูงชนพากันเบือนหน้าหนีพระเจ้าอยู่หัวแก้ผ้าเด็กเล็กไร้เดียงสาพูดออกมาโดยไม่รู้ถึงอาญาแผ่นดินเมื่อพระราชาทรงเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปในที่ใดทุกคนก็พากันเบือนหน้าหนีด้วยความอุจจารตาซึ่งสร้างความอับอายให้แก่พระราชาอย่างยิ่งนิยายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะกระทำสิ่งใดก็ให้ทำอยู่ในขอบเขตที่พอสมควรก่อนจะเชื่อสิ่งใดหรือกระทำการใดให้ตรึกตรองดูก่อนแล้วจึงค่อยทำ
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวสนุกๆจากนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรแล้วก็อ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณกมลทิพย์ภาสวรขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: เจ้าพระยาแม่น้ำอะไรเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย
1: แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมทำไมแม่น้ำสายนี้จึงชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาคือใครจ๊ะ
0: พ่อพี่เก่งเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่าคุณทวดของพี่เก่งก็เคยเป็นถึงเจ้าพระยานะ
1: นึกออกแล้วคุณพ่อพี่เก่งบอกว่าสมัยก่อนข้าราชการที่ทำงานดีอาจได้เป็นถึงเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาคนไหนหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเจ้าพระยาคนไหนรู้แต่ว่าแม่น้ำสายนี้ไหลออกทะเลตรงที่ที่เคยมีชื่อตำบลเจ้าพระยาเขาเลยเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสายว่าแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อแม่น้ำมักเรียกตามชื่อสถานที่ที่แม่น้ำสายนั้นๆไหลผ่านหรือไหลออกสู่ทะเลเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลอง
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมิให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
2: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนใครทำก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนก รุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลักUniversal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลล์ตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงขึ้นครองราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวาราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราซูวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์นี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลาย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงมิดเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพ4เกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
7: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อเรียกเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้างจ่ายครับ
6: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาว มาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรุ่นอายุแห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรุ่นอายุชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greece ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมผานิชคัดนาครายงาน
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
10: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกําหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
11: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลยังมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

ช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ๆไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคน

้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปริ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิวเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้า
และคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางศาลเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงงิ้วได้พื้นที่หน้าศาลเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปลาบปลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วนไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดุด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนหนึ่งแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลังผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้ว
ในตำรวจสรุปจบเรื่อง

มเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมไม่ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองค์คาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งนึงดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักขม้นท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมกลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช้ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องนิ้วหลายรอบแล้วนายเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงนิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงนิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องงิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่เนี่ยคือจะบอกว่าบนเนี้ยมีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปอ่ะก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าจะช่วยปลอบประโลมความหงอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเรา
7: อ่ะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: สอบต.สานต่อพระราชดำริส่งมอบรองเท้าสั่งตัด150คู่ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่ชายแดนใต้ณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาสศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการอย่างเท่าเทียมโดยมีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานในพิธีร่วมพบปะเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจส่งมอบความห่วงใยในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เคียงข้างประชาชนสำหรับกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการจัดขึ้นเพื่อมอบรองเท้าสั่งตัดที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนพิการแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยความพิการและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวโดยในปีงบประมาณ2569สปท.ได้ดำเนินการจัดหารองเท้าสั่งตัดพิเศษตามสภาพร่างกายเฉพาะบุคคลมอบให้แก่เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น150คู่แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี47คู่จังหวัดสตูล32คู่จังหวัดนราธิวาส30คู่จังหวัดสงขลา29คู่และจังหวัดยะลา12คู่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยของสังคมให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างยั่งยืน
10: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบัน ทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
18: และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
21: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: นี้ดูหน้าตาปลาไม่ค่อยจะสดชื่นเลยนะจ๊ะ
1: ก็เมื่อวานนะคะหนูเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมคุณพ่อที่ต่างจังหวัดมาพบท่านครั้งนี้ดูท่านไม่ค่อยแข็งแรงเลยจะลุกจะนั่งก็ดูไม่มีเรี่ยวแรงเลยค่ะ
0: แล้วท่านอายุเท่าไหร่แล้วล่ะจ๊ะ
1: ปีนี้ก็72ค่ะ
0: มันก็เป็นธรรมดาของผู้ใหญ่นะพออายุมากขึ้นจะทำอะไรก็ไม่ว่องไวเหมือนเมื่อก่อนเรี่ยวแรงก็ถดถอยลง
1: ถดถอยลงแสดงว่าจะไม่มีเรี่ยวแรงเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะเอาอย่างนี้นะพี่จะอธิบายคำว่าถดถอยให้ฟังคำว่าถดถอยประกอบด้วยคำว่าถดกับถอยถดแปลว่าเลื่อนไปเล็กน้อยหรือเคลื่อนไปเล็กน้อยส่วนถอยแปลว่าเคลื่อนไปด้านหลังเมื่อรวมกันเป็นถดถอยจะมีความหมายว่าลดลงอ่อนกำลังลงเหมือนคุณพ่อของปลานี่ละจ้ะพอมีอายุมากเรี่ยวแรงก็ถดถอยลงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุจ้ะ
1: พอมีอายุมากขึ้นเรี่ยวแรงก็จะถดถอยลงหมายถึงเรี่ยวแรงลดลงหรือว่าอ่อนกำลังลงล่ะคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแต่พี่ว่ามันก็พอจะมีวิธีที่จะทำให้ท่านนั้นดูสดใสขึ้นได้บ้างนะจ๊ะ
1: หนูต้องทำยังไงล่ะคะ
0: ก็มันไปเยี่ยมท่านบ่อยๆสิจ๊ะไปพูดคุยไปอยู่กับท่านรับรองว่าท่านจะต้องมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนจ้ะ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับอยู่กับผมขวัญชาติด่าสาครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันนะอัปเดตข่าวสารกันก็ในช่วงเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแล้วก็7:30 น.นะ7:30 น.ถึง8:00 น.นะครับพบกัน2ช่วงเวลานะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับเรื่องของการเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทั้ง4หุยภาคนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายของอบชททั่วประเทศครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรภาคีที่parkeyfm.org YouTube parkeyfm ครับแล้วก็ Facebook ทั้งของอบจท.องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเพจของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถจะติดตามข่าวสารได้แล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านนะครับก็เป็นประหยัดด้วยนะครับส่วนรายการเราก็มาเจอกันในช่วงเย็นและก็ช่วงเช้านะครับก็ออกอากาศในช่วงเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.แล้วก็มารีรันในช่วง7:30 น.และถึง8:00 น.นะครับก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำมาติดตามนะครับในรอบ24 ชั่วโมงร่วมกันนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนสาธารณภัยในวันที่27 สิงหาคมเวลา18:24 น.นะครับ27 สิงหาคมถึง28 สิงหาคมครับก็24 ชั่วโมงนะครับแจ้งเตือนสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันสาธารณภัยคาดการสาธารณภัยใน24 ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็เนื่องจากประเทศเรานะครับก็ยังคงเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยแล้วมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับก็ทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคกลางครับภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับในรอบ24 ชั่วโมงนะครับของวันที่27 และ 28 สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอปายอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงนะครับยังคงต้องรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอฝางอำเภออมก๋อยอำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่3อำเภอด้วยกันนะครับฝางอมก๋อยแล้วก็อำเภอแม่อายครับจังหวัดเชียงรายครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นที่อำเภอเมืองอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายนะครับในจังหวัดน่านครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคืออำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควด้วยนะครับและก็ที่จังหวัดตากครับอำเภอท่าสองยางอำเภอพบระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและก็อำเภอแม่สอดครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีนะครับทั้งหมดนี้นะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและก็กาญจนบุรีนะครับต้องเฝ้าระวังในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษครับระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับและก็ระวังการขับขี่รถในบริเวณน้ำไหลผ่านทางด้วยนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับอย่างน้อยทุกท่านนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ท่านมีกระเป๋านะเขาเรียกกระเป๋าฉุกเฉินนะครับในนั้นก็คนที่จะต้องมีไฟฉายนะน้ำดื่มยารักษาโรคอาหารนะครับอาหารแห้งนะครับรวมถึงอุปกรณ์นะครับที่เป็น power bank โทรศัพท์มือถือหรือมีโทรศัพท์มีวิทยุฉุกเฉินนะหรือเครื่องรับวิทยุนะครับคนมีไว้หรือใครที่มี emergency radio ก็ใส่ไว้ในถุงในกระเป๋าไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากระเป๋าแบบกันน้ำได้วันนี้ผมคิดว่าทุกบ้านเราควรมีกระเป๋ากันน้ำไว้นะเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะครับมีไว้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบรุ่มนะครับ ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนครับภาคกลางครับจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับในส่วนของภาคใต้ครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะระวังอันตรายนะครับระวังผลกระทบจากน้ำนะระดับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับเช่นน้ำท่วมขังบ้านเรือนนะครับแล้วก็ฝากให้เตรียมกระสอบทรายไว้นะกั้นน้ำหนุนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองครับภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับที่จะเจอฝนฟ้าคะนองในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับและก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานก็บึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีครับในส่วนของภาคกลางครับที่จะเจอฝนฟ้าคะนองกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับภาคใต้ครับที่จะเจอฝนนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับระวังคลื่นนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับก็จะมีคลื่นสูง2เมตรและพื้นที่ไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับในส่วนของในพื้นที่อันดามันก็มีกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับสำหรับพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถโทรไปสายด่วน1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับ1784เป็นสายด่วนของปภ.ถ้าประสบปัญหาภัยพิบัติต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือจะแจ้งเหตุภัยพิบัตินะก็แจ้งได้ครับที่1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับเรามาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันครับพยากรณ์อากาศจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในส่วนของบริเวณภาคเหนือครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างกำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยนะครับประเทศเมียนมาและก็ประเทศเวียดนามประเทศลาวนะครับตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนพื้นที่อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับในระยะนี้ไว้ก่อนนะเราไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับภาคเหนือครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง28สิงหาคมนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากกันโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับต้องฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอย่างน้อยข้อมูลเหล่านี้รู้ไว้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ไว้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับอย่างน้อยเราจะต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้บ้านไหนคิดว่าตัวเองฝนไม่ตกนะระวังนะครับถ้าฝนตกในพื้นที่ที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติได้แจ้งไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็นะบอกว่าถ้าเป็นการพยากรณ์นะดูในส่วนของฝนนะแม่นนะครับก็จะมี2สิ่งเท่านั้นเองครับที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ก็คือแผ่นดินไหวกับอุบัติเหตุนะครับในส่วนของเมฆฝนเราสามารถนะเช็คได้นะครับว่าจะมีฝนในพื้นที่ใดนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเกาะติดกันต่อนะครับเรื่องราวของแผ่นดินไหวเราไปสำรวจกันแล้วก็เรื่องราวของอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับในรายการเกาะติดสกิจข่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันผ่านทางกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายของอวชท.ทั่วประเทศนะครับขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั้งในช่วงเย็นและก็ช่วงเช้านะครับก็ 19:30 นและก็ช่วง 7:30 นนะครับที่ออกอากาศในรายการครึ่งชั่วโมงนะครับที่เรามาเจอกันอัปเดตข่าวสารข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ติดตามกันได้ทั้งรายการออนแอร์และก็ออนไลน์ออนไลน์ก็ผ่านทาง Facebook นะครับของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็ Facebook ขององค์กรภาคีด้วยนะครับรวมถึงเว็บไซต์ phakifm.org นะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวของการเตือนภัยนะครับเราไปสำรวจกันสักนิดนึงนะครับก็เบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงครับในช่วงนี้ครับเราไปสำรวจตรวจสอบนะครับกับเรื่องของแผ่นดินไหวครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการรายงานแผ่นดินไหวในบ้านเราและก็เพื่อนบ้านนะครับเกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับวันที่27สิงหาคมนะครับในช่วงเวลานะครับ 14:35 ของ27สิงหาคมนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับขนาดแรงนะครับ 1.6 มิลลิจูดครับ 1.6 มิลลิจูดนะครับลึกลงไป1กิโลนะครับที่ตำบลเมืองงายนะตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะแล้วก็ในช่วงเวลา 17:45 ตามเวลาประเทศไทยนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมานะครับขนาด 2.6 มิลลิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประมาณ175กิโลเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับว่าในส่วนของวันที่27นะเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวด้วยนะครับวันที่27สิงหาคมนะครับ27สิงหาคมเวลา 2:21 ครับเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวครับขนาด 4.3 มิลลิจูดครับลึกลงไป10กิโลเมตรก็ห่างจากจังหวัดเชียงรายไป283กิโลครับก็ห่างจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไป238กิโลนะครับแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวนะนี่มาลาวมาละนะครับ 4.3 มิลลิจูดครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นการรายงานจากนักของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่26เวลา 5:32 ก็มีแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด4มิลลิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลห่างจากอำเภอปางมาภาไป401กิโลนะครับนี่ถือว่าไกลอยู่นะแต่อย่างที่บอกครับว่าก็แรง4มิลลิจูดเนี่ยหรือ4ลิกเตอร์เนี่ยนี่ก็รับรู้การสั่นสะเทือนได้แล้วนะครับถ้าเยอะกว่านี้นี่ก็ต้องติดตามกันนะอย่างน้อยที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับว่าเราต้องอัปเดตข่าวสารเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะของเชียงใหม่เองเนี่ยก็วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาของเชียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีแผ่นดินไหวที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่25สิงหาคมเวลา 17:10 ไหว 1.8 มิลลิจูดลึกลงไป1กิโลนะครับแล้วก็วันที่27สิงหาคม 1.6 มิลลิจูดนะก็ลึกลงไป1กิโลนะครับที่ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติแล้วก็ตัวเจ้าวิฉุกเจ้าแผ่นดินไหวนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องตรวจสัญญาณแผ่นดินไหวก็มีการรายงานจากท่านของเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่นำมาฝากให้กับทุกท่านนะครับผ่านทางรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับเราไปกันที่นะครับเดี๋ยวนะนี่คือเรื่องของแผ่นดินไหวก็รู้ไว้นะรู้ไว้อย่างน้อยนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา
นะครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับทุกภูมิภาคนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่กำลังอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่

ควรมีกระเป๋าฉุกเฉินนะครับในกระเป๋าควรมี1นะไฟฉายใช่ไหมครับแล้วต้องมีไฟฉายไฟส่องสว่างนะครับ power bank นะอาหารการกินนะครับน้ำดื่มอาหารการกินนะครับต้องมีติดไว้นะนะครับยารักษาโรคครับแล้วก็โคมไฟนะมีไฟฉายมีโคมไฟหรือมี power bank นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยง่ายขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมานานแล้วกว่า50ปีแล้วตอนนี้เขาผลิตส่งออกยุโรปบริการนั่นคือวิทยุฉุกเฉินหรือ emergency radio ครับผมมานำเสนอคือมันเป็นอุปกรณ์ที่ญี่ปุ่นเขามีกับทุกบ้านวันนี้บ้านไหนยังไม่มีนะครับอาจจะต้องไปสำรวจว่าเฮ้ยมันหยุดมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนผมเล่าให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็จากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่นี่แหละครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาและธันวาก็ไปหาข้อมูลมาว่ามันควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะครับวันที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องหยิบขึ้นมาได้มันมี emergency radio คือวิทยุฉุกเฉินครับที่มันสามารถปั่นไฟได้ดังนั้นชาร์จไฟได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่ชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับโดยไทป์ 4และที่สำคัญมีไฮไลท์คือมันสามารถมีก้านปั่นไฟครับดังนั้นวิทยุฉุกเฉินทุกรุ่นมันจะสามารถปั่นไฟได้นะครับชาร์จไฟได้3ช่องทางช่องทางแรกก็คือปั่นมือนะอันที่2คือถ้าเจอแสงแดดมันก็จะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์และก็มันจะชาร์จด้วยไทป์ 4นะครับก็คือไฟบ้านได้ดังนั้นสิ่งที่มันเป็นนะที่ชาร์จไฟได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟดับแบตเตอรี่หมดไหมหมดแต่เราปั่นได้ไงเห็นไหมผมว่าญี่ปุ่นคิดมาแล้วกว่า50ปีแล้วสิ่งที่มันเป็นครับ1เป็นเครื่องรับวิทยุครับมันจึงชื่อว่าวิทยุฉุกเฉินหรือ emergency radio ครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นเครื่องรับวิทยุสามารถฟังวิทยุ AM FM วันที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไฟดับหรือไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มเราจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือใช้งานได้เลยเราใช้วิทยุครับเครื่องวิทยุนี่แหละครับจะเปิดรับฟังข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นเราควรอยู่ที่เดิมหรือเราควรจะต้องหนีอย่างน้อยท่านจะฟังข่าวสารได้หมุนขึ้นหา FM ก่อนครับนะถ้าใครท่านใดที่มีวิทยุนะหมุนขึ้นหา FM ก่อนถ้าหา FM ไม่เจอไปที่ AM นะครับอย่างน้อยท่านจะได้ฟังข่าวสารแน่ๆนะครับนี่คืออุปกรณ์หนึ่งที่ทุกห้างต้องมีนะเจ้าวิทยุฉุกเฉินนะครับทำหน้าที่หนึ่งเป็นเครื่องรับวิทยุเป็นทั้งไฟฉายนะครับและก็เป็นทั้งสัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือแต่ละเครื่องจะสามารถกดสัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือได้และเป็น power bank ได้ครับไอ้เจ้าไซเรนนะครับเขาเรียกว่า SOS แต่ละเครื่องจะมีปุ่มกด SOS ส่งสัญญาณไซเรนคือส่งสัญญาณเพื่อให้กู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่เรากำลังขอความช่วยเหลืออยู่นี่คือกลไกการทำงานของวิทยุฉุกเฉินนะครับอยากเห็นภาพก็อาจจะต้องไปที่ TikTok DJ พี่ต้อยนะครับ DJ พี่ต้อยซึ่งทำคลิปไว้ให้กับทุกท่านไว้นะครับผ่านทาง TikTok DJ พี่ต้อยนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยทั้งกลางวันและกลางคืนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเดี๋ยวจบรายการแล้วนะครับผมก็จะไปไลฟ์ผ่านทาง TikTok อีกหนึ่งช่องทางนะครับอย่างน้อยทุกท่านจะได้เห็นว่าเจ้าวิทยุฉุกเฉินหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วมันจะใช้ยังไงนะครับซึ่งก็จะสาธิตให้กับทุกท่านนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับอย่างน้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทุกบ้านวันนี้เรามีทั้งหมด29ล้านครัวเรือนครับคำถามคือคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ท่านมีเครื่องรับวิทยุแล้วใช่ไหมอันนี้คือว่าท่านได้คะแนน1แต้มละท่านมีไฟฉายแล้วใช่ไหมท่านมี power bank ใช่ไหมไฟดับ1วันไม่ห่วงครับผมว่า power bank กับไฟฉายเนี่ยช่วยท่านได้และเครื่องรับวิทยุนะครับช่วยท่านได้แต่ถ้าเกิดไฟดับ2วัน3วัน4วันขึ้นไปอันเนี้ย power bank ช่วยไม่ได้ละเราจะต้องมีเครื่องรับวิทยุที่เป็น emergency radio ที่สามารถปั่นไฟได้และเป็น power bank ในตัวนะครับอันนี้ก็ไปดูอะไรเพิ่มเติมได้นะครับทั้งเพจรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวหรือทาง TikTok นะครับที่ DJ พี่ต้อยนะครับอันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เผื่อใครที่ติดตามฟังผ่านทางวิทยุอยากจะเห็นภาพนะครับก็ไปที่ TikTok ได้เลยนะครับแล้วดูเวลาแล้วแหมแป๊บเดียวเวลาก็จะหมดแล้วนะครับก็ส่งพลังใจกำลังใจให้กับทางด้านของต่างประเทศด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเราติดตามข่าวสารน้ำป่าถล่มเนปาล นะครับตอนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย273รายแล้วนะครับน้ำก็ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าน้ำมามากกันเลยทีเดียวนะครับที่เนปาล นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวเนปาลด้วยนะครับก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่โอ้โหแบบน้ำมาแบบน้ำป่าไหลหลากกันมาแบบพัดเอาทั้งรถบรรทุกยังกระจายเลยนะดังนั้นเนี่ยครับความรุนแรงของน้ำป่าครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากนะครับนะก็คือเกิดจากมวลน้ำแข็งขนาด

0: นาดใหญ่ส่วนหนึ่งนะในธารน้ำแข็งเขาแตกตัวนะครับแล้วก็ลงมานะร่วงลงมานะครับตามลาดเขาแล้วก็กระจายเป็นน้ำนะครับถล่มถึงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็แล้วก็ยังไม่พอนะครับล่าสุดเองเนี่ยก็คือสาเหตุก็คือมีแผ่นดินไหวด้วยนะครับนะฮะดังนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับมีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ไม่มีจุดด้วยนะครับก็น้ำแข็งก็ทะลักลงมานะก็เป็นน้ำป่าไหลหลากเนี่ยโหโหนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารนะครับของเนปาล นะและบ้านเราเองนะก็เจอเนาะแต่เจอในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างปัวจังหวัดน่านใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเราจะเห็นประสบการณ์จากทั้งเพื่อนบ้านของเราและก็จังหวัดในพื้นที่ของเรานะครับอย่างน้อยใครที่ฟังรายการอยู่ขอให้เช็คนะครับว่าบ้านเราพร้อมอุปกรณ์พร้อมหรือยังกระเป๋ากันน้ำถ้าใครหาได้ผมว่าเตรียมไว้นะกระเป๋ากันน้ำนะอย่างน้อยเนี่ยใส่อุปกรณ์ต่างๆไว้ได้นะครับแล้วก็เราจะต้องมีวิทยุฉุกเฉินแล้วก็กระเป๋าฉุกเฉินในบ้านด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับในรายการเกาะติดสกิดข่าวครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็สำหรับศุกร์นี้ยังคงอยู่กับซีรีส์ CEO Vision นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังเมื่อศุกร์ที่แล้วไปก็เป็นตอนของคุณช้างน้อยคุณชรณยุทธยาซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นผู้บริหารสื่อออนไลน์ The Cloud นะก็ได้ให้เกียรติมาสอนนักศึกษาในวิชา CEO Vision ผมได้รีวิวข้อคิดไปสัปดาห์ที่แล้วไป11ข้อนะถ้าท่านยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับวันนี้มาต่อกันเลยข้อที่12นะครับที่ผมจดหลังจากฟังคุณช้างน้อยมาเนี่ยบอกว่าวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเนี่ยคือการลองถามตัวเองว่างานที่เราทำช่วยสังคมและประเทศเราได้อย่างไรจริงๆข้อนี้สำคัญมากแล้วก็ผมพูดอย่างนี้ในพูดแล้วขอต่อยอดนิดนึงแรงจูงใจมี2 อย่างในการทำงานนะครับแรงจูงใจอันแรกคือแรงจูงใจภายนอกเช่นเราทำแล้วได้เงินเดือนเยอะๆเราก็อยากทำแล้วได้เงินน้อยๆก็ไม่อยากทำแต่ข้อจำกัดของแรงจูงใจภายนอกคือเรากำหนดเองไม่ได้เนาะเราไม่สามารถเดินไปบอกที่ทำงานว่าฉันจะเอาเงินเดือนเท่านี้นะฉันถึงจะอยากทำงานเพราะนั้นแรงจูงใจภายนอกจึงเป็นแรงจูงใจที่เราต้องขึ้นอยู่กับที่ทำงานนะครับเรากำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหลือแรงจูงใจอีกประเภทเดียวที่จะช่วยทำให้เราอยากทำงานได้หรือในมุมของผู้บริหารเนี่ยอยากให้ลูกน้องทำงานเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถไปกำหนดเงินเดือนลูกน้องได้นะเพราะว่าเจ้าของก็อาจจะบอกว่าเอ้ยธุรกิจมันมีแค่นี้เงินเดือนต้องให้ได้แค่นี้ไม่งั้นเราเจ๊งอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราอยากให้ลูกน้องเราทำงานเนี่ยมันต้องสร้างแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายในมีอยู่3องค์ประกอบนะองค์ประกอบแรกคือความอิสระคือใครที่ได้ทำอะไรที่ตัวเองสามารถเลือกทำได้มักจะจูงใจหรืออยากทำมากกว่าโดนบังคับให้ทำอันที่2คือความสามารถคือถ้าเกิดคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเขาจะมักจะอยากทำถ้าเทียบกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เรื่องหรือไม่ถนัดแต่อันที่อยากจะมาโยงกับข้อนี้คืออันที่3คือเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงคือเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายอย่างไรมันไปช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้นเนี่ยทำให้เราอยากทำงานนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราอยากให้ลูกน้องทำงานมากขึ้นก็ต้องบอกให้ลูกน้องทราบว่างานที่ลูกน้องทำเนี่ยมีความหมายอย่างไรก็ตรงกับข้อนี้ที่คุณช้างน้อยเล่าให้ฟังว่าจะสร้างแรงจูงใจเนี่ยเอากับตัวเองก่อนเนี่ยเราก็ต้องหาความหมายของงานเราให้ได้ว่างานเราช่วยประเทศยังไงงานเราช่วยคนอื่นได้ยังไงผมไม่แรงจูงใจในการเป็นอาจารย์ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพที่มีเงินเดือนเยอะที่สุดแรงจูงใจภายนอกอาจจะไม่ได้ดีที่สุดถ้าเทียบกับเอกชนแล้วเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเยอะถ้าเป็นแรงจูงใจภายในเนี่ยผมคิดว่าผมมีไม่แพ้คนทำงานเอกชนหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำผมมีสละระดับหนึ่งนะครับความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมเลือกทำวิจัยในสิ่งที่ผมอยากทำได้ผมมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเช่นให้ผมพูดโอเคอากี่วันละกี่รอบผมก็พูดได้แต่ที่สำคัญคือผมสามารถรีเลทได้ว่างานที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้มันทำให้ลูกศิษย์ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นมันทำให้ผู้บริหารในองค์กรที่ผมไปเทรนนิ่งเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นองค์กรดีขึ้นนี่คือแรงจูงใจตัวหลักอันหนึ่งพอดแคสต์ก็เช่นเดียวกันนะผมทำมาไม่มีแรงจูงใจภายนอกหรือมีก็น้อยมากนะเงินที่ได้จากพอดแคสต์ก็เรียกว่าน้อยมากๆมันไม่สามารถเอาเลี้ยงชีพได้เลยอ่ะเพราะนั้นแรงจูงใจภายนอกน้อยแต่ผมมีแรงจูงใจภายในจากอิสระผมเลือกหัวข้อที่จะพูดได้อย่างวันนี้ผมจะพูดเรื่องนี้ผมก็พูดได้พรุ่งนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งผมก็พูดได้ผมมีความเชี่ยวชาญระดับนึงนะผมทำพอดแคสต์มา 3,000 ตอนเกือบ 3,000 แล้วผมก็เชี่ยวชาญในการพูดผมก็เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ผมเลือกมาผมคงไม่พูดเรื่องAI blockchain อะไรเงี้ยเพราะผมไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ที่สำคัญคือทุกวันนี้ผมได้รับอินบ็อกซ์มาว่าขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์นะคะที่อาจารย์พูดตอนนั้นตอนนี้ตอนนู้นมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ครับที่มันเกิดแรงจูงใจในการทำพอดแคสต์ที่ทำมา 3,000 กว่าตอนมันไม่ได้มีวินัยมีอะไรขนาดนั้นหรอกมันเกิดแรงจูงใจมากกว่าข้อ13ครับความจริงไม่ได้มีแค่1เดียวผมนึกถึงเรื่องนี้ฮะคือมันมีรูปนึงอะที่มันมีวัตถุนึงอะถ้าคุณมองด้านซ้ายคุณจะเห็นรูปร่างเป็นวงกลมเพราะว่ามันวัตถุนี้มันเหมือนวงกลมแต่ถ้าคุณมองอีกด้านนึงเนี่ยคุณจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันเงามันจะกระทบออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแปลว่ามุมมองต่างกันนิดเดียวเนี่ยคุณจะเถียงกันนี่มันวงกลมชัดอีกคนนึงนี่สี่เหลี่ยมชัดหรือไม่ต้องอะไรฮะเราเคยมีเรื่องขำๆอันนึงแต่มันก็น่าทึ่งคือมันเป็นรูปของผ้าไหมหรือผ้าอะไรสักอย่างที่บางคนมองเป็นสีฟ้าบางคนเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยนี่ขนาดเป็นรูปเดียวกันนะแต่เรามองไม่เหมือนกัน พราะเขาบอกว่าสายตาเรามันแตกต่างกันนั้นความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวฮะอันนี้คือข้อคิดว่าบางทีเนี่ยที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่ใครผิดใครถูกอะถูกทั้งคู่อะอีกเรื่องหนึ่งไหนพูดเรื่องนี้แล้วผมก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เวลาเล่นพิกก็บอกอะครับเวลาเรามองลูกออกลูกลงเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมด้วยนะถ้าสมมติผมเป็นคนตีไปฝ่ายตรงข้ามอะบางมุมอะผมจะรู้สึกว่าลูกนี้มันลงแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่หลังคอร์ตมองขึ้นมาจะเห็นว่าลูกนี้มันออกคือในภาพจริงเราไม่มีสโลโมชันจะมาซูมในทุกทิศทุกทางว่าตกลงมันออกหรือมันลงแต่ว่ามองมุมมันต่างกันแล้วบางทีผมก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกที่เขาคิดไม่เหมือนผมเขาคิดว่ามันลงแต่ผมเห็นว่ามันออกแล้วผมก็พูดตรงๆบางทีผมก็ไม่รู้ในมุมที่เราเห็นมันออกในมุมที่เขาเห็นมันอาจจะลงไงถ้าเราเข้าใจแบบนี้บางทีเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมขี้โกงอย่างนี้ทำไมมันแบบลงชัดๆอะไรเงี้ยยกเว้นลูกที่มันลงชัดๆแบบทุกคนเห็นก็ต้องลงเหมือนกันแต่ถ้าลูกคาบเส้นลูกอะไรแบบนี้ผมเข้าใจนะความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวจริงๆมีคนเถียงบอกว่าความจริงก็มีหนึ่งเดียวแหละแต่ว่ามุมมองแต่ละคนอาจจะมองคนละมุมกันเท่านั้นเองก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะ14เลือกครูที่ดีฮะจริงๆครูคำว่าครูไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอาจารย์หรือมีวิชาชีพครูนะครูคือคนที่เราจะทำตามหรือว่าคนที่จะสอนเราอะหลายๆเรื่องนะผมนอกจากคุณครูจริงๆหรือว่าอาจารย์ที่สอนผมจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าหนังสือเนี่ยก็เป็นครูผมเหมือนกันนะเพราะหนังสือหลายเล่มก็สอนให้ผมทำอะไรหลายๆเรื่องก็ถือว่าเป็นครูที่ดีของผมแต่ถ้าเกิดผมเลือกครูผิดไปเชื่อคนที่บางทีเขาอาจจะไม่มีความรู้แล้วก็พูดจามั่วซั่วผมก็อาจจะเดินทางผิดหรือผมไปเลือกหนังสือที่มันไม่ใช่อ่ะแต่แบบโอ้โหเลือกเลยเชื่อเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิจารณญาณใช้คำแบบนี้แล้วกันฟังได้นะครับฟังได้หนังสือก็ฟังได้แม้กระทั่งพอดแคสต์ผมเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ดีมากดีมากบางทีบางเรื่องผมก็พูดอยู่เสมอนะว่าผมอ่านแล้วผมสรุปให้ฟังก็ไม่ได้แปลว่ามันจะประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกสถานการณ์บางสถานการณ์สำหรับท่านนั่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อนี้ท่านก็วางมันไว้แต่ให้ท่านรู้ไว้ก่อนว่ามันมีคนคิดแบบนี้มีคนแนะนำแบบนี้แล้วเขาเวิร์กแต่ว่าท่านไม่เวิร์กท่านก็ไม่ต้องทำตาม15ครับคนคือส่วนประกอบที่สำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงผมว่าเรื่องยากที่สุดในการบริหารจัดการองค์กรเนี่ย CEO Vision เขาก็พูดถึงการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยคือเรื่องคนเนี่ยไอ้เรื่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าความยากอย่างน้อยกว่าแต่เรื่องคนเนี่ยมันมีอารมณ์มันมีจิตใจมันมีความรู้สึกแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าคนไม่เปลี่ยนอ่ะยากมากนะคุณซื้อซอฟต์แวร์ใหม่มาบอกจะเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าคนไม่ยอมใช้อ่ะจบนะซอฟต์แวร์จะกี่ล้านก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงความคิดการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของคนนะข้อ16ยิ่งจะเอายิ่งจะไม่ได้สังเกตไหมถ้าเกิดเราแบบคือทุกคนอยากเนาะแต่ถ้าเกิดเราแบบ เร่งตัวเองจนเกินไปไม่ใช่บอกให้เฉื่อยชานะครับแต่ถ้าเราเร่งตัวเองจะเอาบางทีไม่ได้เลยนะเอาการต่อรองก็ได้ถ้าคุณจะเอาของคุณอย่างเดียวอ่ะจะเอาแบบดีที่สุดโดยอีกฝ่ายนึงจะเป็นไงช่างมันเนี่ยก็ต่อรองไม่จบหรือแม้กระทั่งการแข่งกีฬาเนี่ยผมสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยากชนะมากๆผมต้องชนะลูกนี้ต้องดีที่สุดลูกนี้ต้องตีให้เพอร์เฟกต์ส่วนใหญ่ตีเละตีติดเน็ตเครียดจับไม้แน่นกดดันมักจะไม่ค่อยได้ยิ่งจะเอายิ่งจะไม่ได้หรือยกตัวใหญ่อันนึงก็ได้ครับอยากรวยต้องรวยพรุ่งนี้ให้ได้พรุ่งนี้ต้องรวยส่วนใหญ่โดนหลอกโดนสแกมเมอร์หลอกเพราะว่าไอ้รวยพรุ่งนี้มันไม่มีอยู่จริงในสถานการณ์ทั่วๆไปปกติเฮ้ยงั้นเอาเงินมาลงตรงนี้สิรวยแน่นอนหรือเล่นพนันเลย all in รวยแน่นอนคนใหญ่เจ๊งยิ่งจะเอายิ่งจะไม่ได้นะครับ17เลือกคลื่นที่เหมาะกับเราคำว่าคลื่นมันเหมือนเทรนน่ะจริงๆเทรนในโลกเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับบางอันเอาเรื่องอาหารก็ได้มองเห็นง่ายบางช่วงเวลาสมัยนู้นเลยนะนานมาแล้วคริสปี้ครีมดังถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามอาหารเกี่ยวกับโดนัทมาตลอดคุณเกาะได้เลยฮะเทรนด์นี้คุณไปได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยทำร้านอาหารคุณไม่ได้ดันเลยคุณเป็นนักเขียนยกตัวอย่างคุณมาอยู่ดีคริสปี้ครีมดังแล้วคุณแบบขายคริสปี้ครีมเลยส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับคุณเนี่ยแล้วคุณก็ขายได้ไม่ดีฮะ หรือเทรนด์นี้มันใหญ่กว่าคริสปี้ครีมบอกโหอาจารย์เอาเรื่อง10กว่าปีมาคุยอะไรเงี้ยไอ้ AI ก็ได้ครับผมไม่ได้บอกห้ามเรียนรู้ AI นะเรียนรู้เถอะแต่คุณจะทำธุรกิจเกี่ยวกับ AI อ่ะใช่คุณหรือเปล่าคุณไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจเรื่อง AI เสมอไปนะอาจจะเป็นธุรกิจต่อเนื่องที่คุณถนัดมากกว่ามันมีหลายออปปอร์ทูนิตี้ครับเลือกอันที่เหมาะกับเราข้อ18ครับทุกธุรกิจเนี่ยมันจะมีจังหวะและเวลาของมันครับบางอันเนี่ยมาเร็วไปก็ไม่ดีนะไอ้มาช้าไปนะเราเห็นว่าโอ้ยคนจนเขาทำกันหมดแล้วแล้วคุณมาทำก็ไม่มีใครสนใจคุณไอ้มาช้าไปผมคิดว่าคนพอจะนึกภาพออกเขาเรียกตลาดวายแล้วตอนนี้คุณมาขายเปิดร้านขายคริสปี้ครีมไม่มีใครซื้อมันไม่ฮิตอย่างนั้นแล้วหรือว่ามาทำชานมไข่มุกซึ่งครั้งนึงฮิตมากตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนฮิตมากแล้วแต่บางทีมาเร็วไปไม่เวิร์กก็เหมือนกันนะเรื่องเคสคลาสสิกนะก่อนจะมี YouTube เนี่ยจริงๆมีคนทำคิดคอนเซปต์ business model แบบ YouTube แล้วนะที่ให้คนเอาพวกคลิปไฟล์มาโหลดแล้วก็แชร์กันเนี่ยมีคนคิดก่อน YouTube นะครับไม่ใช่ YouTube คิดรายแรกนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมาเร็วไปถามว่าทำไมมาเร็วไปอินเทอร์เน็ตมันยังไม่เร็วเท่าตอนนี้เท่าตอน YouTube เริ่มเพราะฉะนั้นคนจะเอาไฟล์ไปโหลดเนี่ย3ชั่วโมงยังโหลดไฟล์ไม่จบเลยซึ่งพอโหลดแบบนั้นไม่จบคนก็ไม่อยากโหลดแล้วไอ้คนกดฟังก็ฟังทีกระตุกทีฟังทีกระตุกทีเพราะเน็ตในโลกนี้มันยังไม่เร็วไงแต่จังหวะของ YouTube มาจังหวะที่เน็ตมันเร็วแล้วอะโหลดแป๊บเดียวขึ้นฟังลื่นไปหมดเลย YouTube เลยดังเพราะนั้นที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย Google ที่ดังเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าแรกของโลกนะที่ทำ Search Engine น่ะมีคนทำก่อนหน้านั้นนะครับแต่จังหวะเวลา Google มันมาเหมาะพอดีFacebook ก็ไม่ใช่โซเชียลมีเดียอันแรกของโลกนะครับมี MySpace มีอะไรมาก่อนหน้านั้นนะเพราะฉะนั้นบางทีมันมีจังหวะและเวลาของมันนะเร็วไปก็ไม่ดีช้าไปก็ไม่ดีนะข้อ19ข้อนี้เหมือนกับที่คุณแบงค์นะที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้พูดเลยปล่อยวางไม่เท่ากับช่างแม่งของคุณแบงค์ใช้คำว่าช่างแม่งไม่เท่ากับช่างมันนะปล่อยวางคืออะไรปล่อยวางคือเราทำสุดทางเราแล้วเราทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วเราคอนโทรลกระบวนการที่เราทำได้แล้วสุดท้ายผลจะเป็นยังไงต้องปล่อยวางแต่ช่างแม่งคือไม่ทำอะไรเลยทั้งที่มันทำได้เอาเรื่องสอบไหมเรื่องเรียนนะปล่อยวางคืออ่านหนังสือเต็มที่เตรียมตัวเต็มที่แล้วไปสอบแล้วส่วนเกรดมันจะเป็นแบบไหนต้องปล่อยวางแหละเพราะเราทำได้เต็มที่แค่นี้จะทำได้ทำไม่ได้ทำแล้วเลินเล่อผิดมันก็ต้องปล่อยวางแล้วมันคอนโทรลอะไรไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าเกิดช่างแม่งคือช่างแม่งไม่ต้องอ่านหรอกหนังสือไม่ต้องสนใจช่างแม่งช่างแม่งนี่คือคุณทำได้แต่คุณไม่ทำไม่เท่ากันนะครับข้อ20ครับทุกความผิดพลาดเป็นสิ่งดีคือเราไม่อยากผิดพลาดแน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากผิดพลาดแต่ในผิดพลาดแล้วเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนนะหรือถ้าไม่ได้บทเรียนก็อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะได้ผ่านมันไปมันอาจจะไม่มีอะไรให้เรียนรู้หรือมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังพลาดอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผ่านไปทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี21อันนี้น่าสนใจคุณช้างน้อยบอกว่าจุดอ่อนคือจุดแข็งที่ใช้อย่างไม่สมดุลฮะมันคือจุดแข็งที่ใช้เยอะไปยกตัวอย่างนะถ้าคุณเป็นคนละเอียดดูเป็นจุดแข็งดูไปถ้าละเอียดแบบพอเหมาะพอสมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่ามากเกินไปหรือเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปมีคำว่าเกินไปอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดอ่อนเลยถ้าคุณละเอียดคุณจะเป็นจุดแข็งเพราะคุณจะไม่ผิดพลาดแต่ถ้าคุณละเอียดมากเกินไปคุณเป็น perfectionism แหละเพราะคุณจะเอาแต่ทบทวนเอาแต่นั่งดูแล้วคุณก็ไม่เริ่มทำหรือคุณก็ทำงานช้าอย่างเงี้ยเพราะนั้นจุดอ่อนมันคือจุดแข็งที่คุณใช้เยอะไปครับถ้าสมมุติว่าจุดแข็งของคุณคือเป็นคนตัดสินใจเร็วดีครับถ้าเร็วอย่างเหมาะสมคุณจะแบบคิดปุ๊บไม่ต้องคิดนานคุณตัดสินใจเลยทำเลยดีแต่ถ้าเร็วเยอะเกินไปคือคุณเป็นคนที่ไม่รอบคอบครับทำอะไรไปทำไปเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้ก็เกินไปเห็นไหมจุดอ่อนเนี่ยมันคือจุดแข็งที่ใช้เยอะเกินไปลองคิดถึงจุดอ่อนของแต่ละคนก็ได้ครับถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนขี้เกียจมันคือการที่คุณชิลเยอะไปหน่อยจริงๆการที่คุณชิลเนี่ย คุณไม่ซีเรียสกับชีวิตกับงานเนี่ยเป็นเรื่องดีนะถ้าใช้อย่างเหมาะสมพวกคุณจะไม่เบิร์นเอาแต่ถ้าเกิดคุณชิลเยอะเกินจนกระทั่งคุณไม่ทำงานเลยคุณขี้เกียจเนี่ยมันใช้เยอะไปไง22สงบเย็นมาก่อนเป็นประโยชน์มันมีคำพูดของน่าจะพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่บอกว่าเราควรสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าทำจะไม่ผิดนะคือท่านพระพุทธทาสนะครับบอกชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์แต่ว่าคุณช้างน้อยก็ขยายความว่าน่าจะมาจากท่านพระพุทธทาสด้วยแหละว่าสงบเย็นมันมาก่อนเนี่ยพอท่านพูดคำว่าสงบเย็นก่อนแล้วก็ค่อยเป็นประโยชน์ถูกไหมเราถ้าเราไม่สงบถ้าเราไม่เย็นเราจะเป็นประโยชน์ได้ยากก็ลองดูชีวิตเรานะบางทีว่าที่มันไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยบางทีเราไม่สงบไม่เย็นหรือเปล่า23ครับถ้าไม่อยากเป็นเหมือนคนอื่นก็อยากเป็นคนอื่นฮะให้เป็นตัวเองฮะเป็นตัวเองดีสุดครับนพดลสตอรี่เนี่ยผมกล้าการันตีได้เลยว่าไม่มีใครสามารถเรียนแบบผมได้ไม่ได้หมายความว่าผมเก่งกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนอ่านหนังสือแล้วมารีวิวได้แบบดีกว่าผมไม่เกี่ยวแต่สไตล์เนี้ยมีสไตล์เดียวในโลกครับการพูดแบบเนี้ยมีแบบเดียวในโลกต่อให้ก๊อปปี้ก็ไม่เหมือนให้อ่านข้อความเดียวกันก็ไม่เหมือนวิธีการพูดลักษณะการพูดต่อให้ก๊อปปี้เลยนะคำพูดมันจะเหมือนกัน 100% แต่โทนมันจะไม่เหมือนลักษณะการจังหวะการมันยากครับแล้วถ้าเกิดเขาทำเหมือนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาทำไม่กี่ตอนเขาเลิกแล้วยากมากเพราะนั้นผมก็แฮปปี้กับการเป็นช่องของผมอาจจะมีคนไม่ชอบก็ไปฟังช่องอื่นจบก็ผมก็ไม่ได้คาดหมายว่าทุกคนจะต้องชอบแต่หลายคนที่ชอบก็แปลว่าชอบสไตล์นี้24ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วมากครับหลักการที่เราควรยึดถือคือสติและการปล่อยวางคือโลกจริงฮะ AI มานี่แบบจริงๆก่อน AI ด้วยแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติก่อนไม่ใช่ว่าวิ่งตามตลอดนะแต่ก็ไม่ใช่นั่งนิ่งไม่สนใจ ignore ไม่แคร์ไม่ใช่มีสติก่อนมีเปลี่ยนแปลงแล้วบางอย่างเราทำได้เราทำบางอย่างทำไม่ได้ปล่อยวางอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะข้อ25เนี่ยก็พูดถึงการหาพาร์ทเนอร์นะคุณช้างน้อยให้ข้อคิดไว้ว่าหาคนที่มีแวลูตรงกับเราครับคิดคือไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนเราทุกเรื่องแต่แวลูเหมือนกันเช่นเราเน้นความถูกต้องความซื่อสัตย์นี่ต้องเห็นเหมือนกันถ้าบางคนบอกโอ้ยนี้ผมจะทำให้บริษัทเราโตโดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องอันนี้ไม่ใช่ละต่อให้เขาทำเขาเก่งก็ตามอย่างนี้ไม่ควรเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าแวลูคนละเรื่องกันแล้วข้อ26นะครับคุณช้างน้อยเป็นคนทำงานด้านครีเอทีฟแล้วก็มีลูกน้องหรือว่ามีคนทำงานด้านครีเอทีฟเยอะคุณช้างน้อยบอกว่าคนทำงานด้านครีเอทีฟต้องการความภูมิใจฮะคือเงินเดือนก็ต้องการแหละแต่ถ้าเกิดทำชิ้นงานอะไรแล้วโอ้โหมันน่าภูมิใจมันช่วยเหลือคนได้มันช่วยเหลือคอมมูนิตี้สังคมได้อันเนี้ยคนทำงานครีเอทีฟต้องการแต่จริงๆผมต่อยอดว่าจริงๆทุกอาชีพก็ต้องการนะครับก็เป็นข้อคิดที่ได้จากคุณช้างน้อยกุญชรณยุทธยานะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารสื่อออนไลน์ The Cloud นะจริงๆท่านมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะผมได้มีโอกาสเชิญท่านมาสอนวิชา SEO Vision ให้กับนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ฟังแล้วก็จดข้อคิดมาก็คิดถึงคนฟังรายการนพดลสตอรี่โดยเฉพาะรายการ MBA Weekly ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเรียนวิชานี้ไม่ได้มีเข้ามาเรียน MBA ธรรมศาสตร์บางคนก็จบ MBA ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานอัปเดตกันแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาร่วมการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sports master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศและคัดเลือกตัวแทนจากจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่ทรงส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยใช้ e-sport เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การวางแผนการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและการเคารพกติกาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วม16แห่งนักกีฬาและทีมรวม25ทีมใน3เกมได้แก่ Arena of Valor หรือ ROV Free Fire และ EA Sport FC Online โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมจาก77จังหวัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาททั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะจากการแข่งขันและนำศักยภาพไปต่อยอดด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

สองเดินมุดกันไปอย่างเงียบๆโดยไม่เอ่ยคำใดกันอีกเลยนอกจากจะใช้สายตาและประสาทสัมผัสตรวจสอบตามแนวทางที่ผ่านไปทุกระยะแล้วก็มาสะดุดยืนพิจารณากันอยู่ตามแง่หินเป็นชั้นๆเหมือนบันไดที่มองเห็นกันอย่างชัดเจนแล้วว่าเส้นทางต่อไปจะต้องปีนสูงขึ้นในระดับมุมไม่น้อยกว่า45องศาแต่ก็ไม่น่าจะยากเย็นหรือเสี่ยงอันตรายมากนักเพราะมีคันพักให้อาศัยไต่ขึ้นไปทุกระยะเพดานเบื้องบนก็เป็นเวิ้งสูงโปร่งขึ้นไปทุกทีณตำแหน่งนี้เองที่มองเห็นช่องทางเดินแยกไปทั้งด้านซ้ายและขวาเป็นช่องทางกว้างขวางน่าจะเดินเข้าไปได้สะดวกสบายเช่นกันนอกเหนือจากแนวทางที่จะต้องไต่ขึ้นสูงเชิดวุฒชูคบเคมีขนาดจิ๋วที่แสงเริ่มจะรีน้อยลงเหลือเพียงครึ่งเดียวอยู่เหนือเสียศีรษะเพื่อจะตรวจบริเวณให้เห็นโดยรอบทั้งเขาและคริสติน่ามาหยุดยืนอยู่เคียงคู่กันเหงื่อเริ่มซึมด้วยกันทั้งคู่เพราะการออกกำลังกันมาอย่างหนักตลอดเวลาที่ไม่ได้หยุดกันเลยเชิดวุฒวางไรเฟิลพิงโขดหินใกล้ๆก้อนหนึ่งไว้ชั่วคราวป้ายแขนเสื้อข้างนั้นขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากชะตงเตงเอ้ยว่าชะตองแต่งหนทางสามแพร่งเราจะไปทางไหนดีเขาร้องขึ้นมาเฉยๆคริสติน่าผู้เงียบมาตลอดและยืนหอบอกกระเพื่อมอยู่หันมามองหน้า What did you say? นายทหารหนุ่มหัวเราะเบาๆเปล่าหรอกคริสผมก็ร้องเพลงอะไรเล่นไปงั้นแหละคุณคงงงเหมือนผมอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมล่ะซ้ายมือนี่มีอยู่ทางหนึ่งขวามือก็เป็นปากทวารอยู่อีกทางหนึ่งส่วนด้านบนก็ยังมีทางที่จะปีนขึ้นเข้าไปในถ้ำขึ้นไปได้เรื่อยๆปัญหามันก็อยู่ที่ว่าหนทางสามทางนี่เราจะเลือกไปทางไหนอเมริกันสาวผมทองเอาหลังของนิ้วชี้ขยี้ปลายจมูกเบาๆรีตาสำรวจไปรอบๆอย่างตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันก็ทางใดทางหนึ่งหรืออาจจะทุกทางนั่นแหละคุณที่จะนำเราไปสู่โลกภายนอกได้เพียงแต่ว่าถ้าตัดสินใจผิดบางทีก็อาจจะช้าไปบ้างใช่ทางออกนะมันมีแน่ๆอย่างไม่ต้องสงสัยละเพียงแต่ทิศทางไหนจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดเท่านั้นเอาละผมให้คุณเลือกก่อนเอาซ้ายเอาขวาหรือปีนขึ้นบนดีนี่วุฒเราจับไม้สั้นไม้ยาวกันอีกดีไหมหล่อนเอียงคอนิดนึงถามเรียบๆแต่ประโยคในรูปสรรพยอกนายทหารหนุ่มหัวเราะอีกสั่นหัวโอ้ยาดีกว่าผมเข็ดแล้วนี่ไม่เพราะการจับไม้สั้นไม้ยาวกันหรอกละคุณเราถึงทำท่าจะมาตายอยู่ด้วยกันในนรกใต้ภูเขานี่และที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปหาไม้ที่ไหนมาหักเสียงทายมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยหล่อนยิ้มกับเขามันไม่ใช่เพราะไม้สั้นหรือไม้ยาวที่จับเพื่อแยกพวกเสียงทายนั่นหรอกเหรอที่ทำให้คุณกับฉันมาติดอยู่ในนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นก็คงเป็นเพราะคุณร้องเพลงไอ้เนื้อร้องนั่นซะมากกว่าทะลึ่งโลนอุบาทแต่ก็น่ารักเชิดวุฒหัวรอกากนี่คุณสบานตอนนี้จะไม่ทะลึ่งจะไม่โลนหรือทำอะไรอุบาทอย่างที่คุณว่าอีกแล้วอ่ะ Lady First เลือกได้ซ้ายขวาหรือว่าบนนี่วุฒคุณก็เป็นผู้นำมาโดยตลอดแล้วนะเป็นผู้ตีรหัสความหมายอันลี้ลับนี้ได้ถูกจนกระทั่งมาบนเส้นทางอันน่าจะเชื่อว่านำเราไปสู่โลกภายนอกนี่ได้เพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละเป็นคนเลือกงั้นเหรอถ้างั้นก็พักขาสูบบุหรี่กันคนละตัวก่อนเป็นไงคุณว่าแล้วเชิดวุฒก็เป่าลมพลูออกจากปากหย่อนกายลงนั่งกับโขดหินก้อนหนึ่งตำแหน่งเดียวกับที่เขาพิงไรเฟิลไว้ดึงแม่เพื่อนร่วมตายให้นั่งลงด้วยหล่อนไม่ขัดขืน
พราะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในการเดินคุ้มตัวไต่ทางในระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นทั้งสองเปิดกระติกน้ำใบเดียวกันแบ่งกันดื่มและจุดบุหรี่สูบคนละตัวในลักษณะนั่งพักเชิดวุฒเอาคบเคมีเสียบไว้ในซอกหินใกล้ๆเพื่อให้มันเป็นตะเกียงส่องตามเชื้อที่ยังมีเหลืออยู่นั้นทั้งสองนั่งชิดในลักษณะไหลพิงไหลตะโพกเบียดตะโพกเขาเอื้อมแขนไปคล้องกอดเอวหล่อนไว้พยายามดึงให้แนบชิดกายเข้ามาอีกส่วนคริสติน่านั่งก้มในลักษณะศอกทั้งสองเท้าอยู่บนเข่าอัดบุหรี่หนักหน่วงอาการครุ่นคิดไลล่าเขาเอาริมฝีปากแตะที่ใบหูของหล่อนแล้วกระซิบเรียกโดยไม่หันมามองหรือมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากก้มลงมองดูบุหรี่ในมือเฉยหล่อนบอกเสียงแผ่วว่านี่คุณเรียกฉันอย่างที่คุณเคยเรียกดีกว่าทำไมอะคุณฉันอยากจะลืมชื่อเดิมตลอดจนอดีตเดิมๆของฉันเสียหมดสิ้นแล้วอดีตของคุณเป็นไงฉันลืมไปหมดแล้วล่ะไลล่าอามีเตดเชิดวุฒพึมพำรู้สึกมีความสุขอยู่ในส่วนลึกเป็นชื่อที่แปลกซาวมันโรแมนติกระคนลึกลับน่ากลัวยังไงพี่กลผมไม่เคยได้ยินผู้หญิงอเมริกันคนไหนชื่ออย่างนี้มาก่อนอะก็ใครว่าฉันเป็นอเมริกันแท้ล่ะคุณแล้วคุณเป็นอะไรกันแน่จะรู้เลยถึงรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเตือนอีกครั้งนะว่าคุณอย่ามาสนใจหรือฝากไฟทุ่มเทอะไรกับฉันนักชีวิตฉันน่ะมันไม่มีค่าอะไรสำหรับใครหรอกแล้วก็กรุณาด้วยอย่าสอบซักถามอะไรในเรื่องส่วนตัวฉันล่ะฉันขอร้องตกลงครับผมจะไม่ขัดใจคุณนะเมื่อคืนนี้ผมมีความสุขที่สุดคุณเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับผมคริสหล่อนปลายหางตาดูเขาเหมือนกับที่คุณมีกระเบลไหมเชิดวุฒถอนใจเฮือกพูดออกมาจากความรู้สึกแท้จริงนี่คริสคราวนี้ผมขอร้องคุณมั่งนะกรุณาอย่าเอ่ยถึงเบลกับผมในสภาพเช่นนั้นเลยผมสนุกสนานกับเบลเหมือนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแต่กับคุณเนาะผมหลงคุณผมรักคุณคุณได้ยินไหมใจผมต้องย้ำสักกี่ครั้งล่ะคุณถึงจะมองเห็นคุณค่าในน้ำใจของผมข้อนี้ฉันก็สนองตอบคุณไปแล้วอย่างเต็มใจที่สุดไม่ใช่เหรอบุตรแต่คุณก็ไม่ได้รักผมหล่อนเงียบไปนานคลึงบุหรี่ในมือและมองดูมันอย่างปราศจากความหมายเช่นนั้นฉันพ้นวัยที่จะพูดฟังหรือคิดถึงคำนี้มานานแล้วคำพูดเนิบเนื่อยของหล่อนชะงักกึกลงเพียงแค่นั้นจับเข่าเขาบีบแน่นตาจ้องเขม็งเบิกโพลงไปยังพื้นหินตรงหน้าแล้วหยุดนิ่งตัวแข็งเชิดพุดมองตามแล้วกลั้นลมหายใจลงชั่วขณะห่างออกไปประมาณ3วาเท่านั้นบนพื้นหินสีดำสนิทและจากพลุเคมีที่ส่องสว่างอยู่อะไรชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ก้อนหินเคลื่อนแช่มช้าเรียดติดพื้นออกมาอย่างเงียบกริบเกร็ดบนลำตัวอวบขนาดน่องของผู้หญิงกระทบแสงไฟเป็นมันปราบพร้อมกับลิ้นสองแฉกสีแดงที่พุ่งออกมาแป๊บปรับสีขาวรูปเกือกมาที่อยู่บนต้นคอตัดกับความดำสนิทของสีตัวและสีพื้นหินมองเห็นถนัดจงอางขนาดเคืองชนิดกัดช้างล้มลำตัวส่วนหนึ่งยังเลี้ยวรถบังหายอยู่ในหมู่หินด้านหน้าแต่ส่วนหัวบัดนี้ชะโงกชูสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจากคืบเป็นศอก
จากศอกกลายเป็นร่วมเม็ดและบัดนี้มันสูงในระดับเดียวกับใบหน้าของบุคคลทั้งสองที่นั่งตะลึงมองอยู่หนังที่ลำคอแผ่นแบนกว้างขนาดสองฝ่ามือก็รอเพียงแต่ว่ามันจะฟาดหัวฉกลงมาเมื่อไรเท่านั้นเพราะระยะแค่นั้นขวับเดียวก็ถึงตัวหมดหนทางที่จะบ่ายเบี่ยงขยับขยื่นใดๆได้ทั้งสิ้นทั้งสองนิ่งราวกับหินอันเป็นส่วนประกอบแวดล้อมอยู่รอบด้านพญาจงอางก็คงชูคอสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ1เมตรอยู่เช่นนั้นการแลบลิ้นที่พุ่งเร็วออกจากปากเป็นการสำรวจกลิ่นหรือตรวจค้นหาสิ่งแปลกปลอมนั่นเองตามหลักธรรมชาติวิสัยของงูแล้วเริ่มสายไปมาแช่มช้าอย่างหน้าหวาดเสียวสุดขีดว่ามันจะพุ่งเข้าใส่ในพริบตาก็ได้จากระยะใกล้แค่เอื้อมนั้นแต่มันก็ยังไม่ฟาดหัวฉกหรือพุ่งเข้ามาภาวะเช่นนี้นานสักเท่าใดทั้งเชิดวุฒและคริสติน่าคำนวณเวลาไม่ถูกแต่รู้สึกเหมือนถูกกดจมดิ่งอยู่ในนรกร้อยปีก็ไม่ปานต่อมาเชิดวุฒรู้สึกว่าคริสจะค่อยๆหดมืออย่างแช่มช้าแผ่วเบาที่สุดออกจากการวางบนเข่าของเขาแล้วพยายามสอดล้วงเข้าไปในอกเสื้อที่มีซองปืนสั้นจุด357แม็กสะพายอยู่เชิดวุฒคว้าข้อมือข้างนั้นของหลอนมับอย่างทันการก่อนที่หลอนจะดึงปืนออกมายึดไว้แน่นแต่ไม่ทำเสียงใดๆทั้งสิ้นหล่อนชะงักเพราะการขัดขวางของเขาแล้วก็ลืมตาโพลงใจตกไปอยู่ที่ปลายเท้าเผชิญหน้ากับพญาอสรพิษร้ายโดยนั่งนิ่งอยู่ตามเดิมเจ้ากับเรามีเลือดเนื้อและชีวิตเช่นเดียวกันเชิดบุตรนึกภาวนาแผ่เมตตาให้อยู่ในใจภายหลังจากคุมสติมั่นขออย่าให้มีเวรภัยเบียดเบียนใดๆต่อกันเลยนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนึกอะไรได้ก็พร่ำภาวนาออกไปเช่นนั้นแต่ดวงจิตเที่ยงมั่นอึดใจต่อมาจงอางร้ายที่ชูหัวร่อนร่ามีอาการเหมือนเตรียมโจมตีค่อยๆลดส่วนศีรษะลงทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดก็เหลือเพียงแค่คืบเดียวเหมือนอย่างที่เลื้อยออกมาในครั้งแรกจากนั้นก็เริ่มแหว่งลำตัวเลื้อยผละจากบุคคลทั้งสองอย่างไม่สนใจอะไรด้วยอีกเหมือนกับว่ามันจะเห็นเป็นก้อนหินธรรมดาแล้วเคลื่อนลำตัวอันยาวเหยียดม้วนกลับเลื้อยด้วยอาการปกติธรรมดาที่สุดบ่ายหน้าขึ้นไปตามขั้นของหินนำสู่ด้านสูงชั้นบนที่แลเห็นเหมือนขั้นบันไดขึ้นไปกระทั่งในที่สุดความยาวประมาณ 3-4 วาของมันก็ลับหายขึ้นไปบน

คริสติน่ามีอาการเหมือนจะหัวใจวายมืออ่อนตีนอ่อนไปหมดหลับตาทั้งสองลงพลางกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆส่วนเชิดวุฒสูดหายใจลึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความปราโมทย์และมีกำลังใจเชื่อมั่นเต็มที่คริสเขาเขย่าตัวหล่อนเบาๆเหมือนจะปลุกเตือนสติแม่สาวผมทองเอาศีรษะวางลงกระไหล่เขาพระเจ้าฉันคิดว่าเมื่อกี้น่ะเสร็จแล้วเสร็จแน่ๆโอ้ยหัวใจแทบหยุดเต้นผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรภายในถ้ำนี้และไม่ว่าจะดูว่ามีอันตรายสักเพียงไหนก็ตามอย่าได้คิดทำร้ายเขาก่อนเป็นอันขาดเห็นไหมคริสในที่สุดเขาก็ไม่เป็นภัยใดๆกับเราเลยมีหนำซ้ำเขายังเลื้อยขึ้นไปบนขั้นหินนั่นเป็นการบอกบ่ายนำทางให้กับเราอีกครั้งว่าหนทางที่จะออกไปสู่โลกภายนอกที่แน่นอนที่สุดก็คือให้ตามการนำของเขาไปมือทั้งสองของแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวยังกุมอยู่ที่ทรวงอกด้านหัวใจร่างกาย

าหรอกแต่น่าจะเป็นบริวารของเจ้าถ้ำหัวขาดนั่นส่งมาให้นำทางกับเราเพราะเห็นว่ามัวเรามัวแต่ลังเลกันอยู่ตัดสินใจไม่ถูกว่าทางสามแพร่งจะเลือกออกทางไหนพิจารณาดูให้ดีนะคุณงูตัวนั้นไม่น่าจะเลื้อยขึ้นสูงเลยถ้าเป็นงูธรรมดาแต่ควรจะเลื้อยหายมุดเข้าไปตามซอกโพรงแคบๆตามธรรมชาติของงูแต่นี่เลื้อยนำขึ้นไปบนนั้นให้เราเห็นอยู่ชัดๆเหมือนจะบอกให้ตามขึ้นไปงั้นแหละโอ้ยมุดขอเวลาสงบใจให้เลือดลมเป็นปกติอีกสักสองนาทีได้ไหมตอนนี้ถ้าเขาอ่อนไปหมดแล้วหล่อนพูดแทบไม่มีเสียงนายทหารหนุ่มยิ้มพยักหน้าตกลงคริสพักให้จิตใจเป็นปกติซะก่อนก็ได้ไม่มีอะไรจะต้องรีบร้อนแล้วล่ะตอนนี้มุดนี่ถ้าคุณไม่มาด้วยและเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงฉันอยู่ทุกขณะนะฉันว่าฉันคงตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเสียงของหล่อนแหบเหือดเป็นการกล่าวออกมาจากใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหลือเชื่อทั้งสิ้นที่เราประสบพบเห็นกับตาถ้าคุณไม่ยึดมือฉันไว้ฉันก็คงยิงแล้วคุณเชื่อเหรอว่าระยะห่างแค่วาเดียวน่ะพอเจ้าประคุณตัวยาวมีรูปเกือกม้าอยู่ที่ลำคอชูคออยู่ท่วมศีรษะเราจ้องคอยทีอยู่แล้วคุณคิดว่าคุณดึงปืนออกมาทันเหรอโดยที่ไม่ถูกฉกดิ้นไปซะก่อนน่ะคริสติน่ากลืนน้ำลายอีกครั้งพูดไม่ออกความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งภายหลังจากงูจงอางใหญ่ตัวนั้นเลื้อยลับตาขึ้นไปแล้วคบเพลิงเคมีที่เชิดวุฒหยุดเสียบไว้กับรอยแตกของหินใช้มาจนเกือบจะหมดเชื้อเพลิงค่อยๆรีแสงลงตามลำดับเขาจึงเอาท่อนใหม่ขึ้นมาจุดสว่างจ้าขึ้นตามเดิมโดยปล่อยอันเก่าที่เหลือเปลวน้อยเต็มทีให้อยู่ที่เดิมแล้วเอามือโอบตะโพกของหล่อนเป็นไงคริสพร้อมยังหล่อนพยักหน้าอ่ะไปฉันสงบสติอารมณ์ได้แล้วแต่หวังว่าคงไม่ไปพบมิสเตอร์ตัวยาวดักขวางชูคอรอเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งข้างหน้านะเชื่อเหอะคริสไม่พบหรอกแบบเดียวกับเจ้าตัวที่เลื้อยพาดผ่านเราประเมื่อคืนตอนที่นอนกันอยู่นั่นแหละพอผ่านไปแล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะย้อนกลับมาเราเห็นอีกไม่รู้หายไปไหนตัวนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อแน่ว่าปรากฏตัวขึ้นเพื่อนำทางหรือชี้ทางกับเราเท่านั้นล่ะคุณกล่าวจบเขาก็รั้งหล่อนเบาๆให้ออกเดินหนทางที่จะไต่ขึ้นไปตามขั้นที่ดูเหมือนบันไดศิลาอันธรรมชาติสร้างไว้นี้กว้างขวางพอสมควรทีเดียวจึงต่างเดินเคียงคู่กันเป็นหน้ากระดานไต่ขั้นหินขึ้นไปตามลำดับอย่างแช่มช้าระมัดระวังเชิดวุฒิยังทำหน้าที่ถือคบเคมีส่องทางอยู่เช่นนั้นไรเฟิลสะพายไว้กะไลโดยไม่จำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับอะไรทั้งสิ้นเป็นภูมิประเทศในถ้ำที่แปลกตาไปกว่าที่ผ่านพบกันมาแล้วพอไต่ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งก็ถึงลานระดับพื้นราบพุทโผล่ไปด้วยนอหินงอกเหมือนจะเป็นขั้นพักแล้วก็มีขั้นบันไดนำขึ้นสู่ระดับสูงต่อไปอีกเป็นชั้นๆรวมทั้งมีช่องทางแยกเป็นโพรงให้เห็นอีกด้วยแต่เชิดวุฒิปักใจแน่วแน่ไม่ติดใจหนทางอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากจะบ่ายหน้าไปยินสูงขึ้นท่าเดียวคบเคมีครั้งแรกก็จะพุ่งเป็นไฟพะเนียงพ้นจากปลอกของมันออกไปเพียงแค่คืบเศษๆแต่บัดนี้ยิ่งไต่สูงขึ้นมามันเริ่มจะพ่นไฟลุกแรงขึ้นยาวเป็นศอกและเปล่งแสงสว่างจ้าขึ้นทุกขณะแสดงว่ามีออกซิเจนช่วยในการลุกไหม้เพิ่มขึ้นทุกทีอากาศที่หายใจกันอยู่ในขณะนี้ก็ยิ่งปลอดโปร่งเพิ่มขึ้นตามลำดับบนตะพักชั้น3ที่มายืนส่องไฟตรวจพิจารณากันอยู่ต่างมองเห็นหินย้อยบนเพดานถ้ำ

หล่นลงมาเกลื่อนกลาดลักษณะเป็นรอยหักใหม่ๆหลุดลงมาจากเพดานและผนังบางส่วนก็มีรอยร้าวปริเป็นรอยแตกแยกใหม่ๆเช่นเดียวกันเชิดวุฒิมีอาการงงส่องคบตรวจดูอย่างละเอียดที่สุดทั้งก้อนหินระคนเศษสะเก็ดที่พบหล่นอยู่ทั่วไปตลอดจนรอยร้าวแยกตามผนังนี่คุณมาเกิดจากอะไรนี่สำหรับหินหักร่วงลงมาลักษณะใหม่ๆแบบนี้เขาถามขึ้นเบาๆแล้วส่องไฟชูสูงขึ้นตรวจเพดานหารอยตำแหน่งหักที่ยังพอเหลือโคลนอยู่ให้เห็นแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวผมทองกระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากสุดตัวลงนั่งพิจารณาอยู่ที่หินย้อยก้อนหนึ่งที่หล่นอยู่กับพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหล่อนตรวจดูตรงรอยเป็นไปได้ไหมบุตรที่หินเหล่านี้มีการหักร่วงลงมาเกิดจากความสะเทือนของภูเขาที่ถล่มเมื่อเย็นวานนี้ความแรงของมันสั่นสะเทือนเข้ามาถึงถ้ำบริเวณนี้ทำให้หินย้อยภายในซึ่งก็ไม่มั่นคงแข็งแรงในอะไรนักพลอยถล่มร่วงลงมาด้วยการถล่มของภูเขาเมื่อเย็นวานน่ะมันรุนแรงมากเหลือเกินเปรียบไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินไหวคุณถูกหินน็อกสลบไปไม่รู้ตัวแต่ฉันรู้ดีแล้วก็ได้ยินเสียงตลอดเวลาที่ถูกคุณผลักเข้ามาในโพรงถ้ำนั่นเสียงของมันน่ากลัวที่สุดละวุฒิแผ่นดินไหวยังไงก็ยังงั้นทีเดียวเชิดวุฒิเอามือลูบคางคิดเม้มปากแน่นตาเป็นประกายมันก็น่าจะใช่อย่างที่คุณว่าล่ะคริสไม่เพียงแต่สะเทือนเข้ามาทำให้หินย้อยบนเพดานถ้ำหลุดร่วงเท่านั้นความรุนแรงของมันยังทำให้ผนังบางตอนแตกแยกอยู่นั่นมันเป็นรอยแตกแยกใหม่สดๆร้อนๆไม่ใช่เกิดมานานแล้วเขาบอกพร้อมกับชูคบเคมีส่องไปให้หล่อนดูผนังแยกจากกันบริเวณหนึ่งตลอดจนรอยร้าวที่เห็นอยู่ทั่วไปใหม่ๆทั้งนั้นหลักฐานสังเกตง่ายที่สุดก็คือแต่เดิมมีคราบตะไคร่ติดกันเป็นพืชแต่ตรงบริเวณแยกร้าวใหม่นั้นแบ่งรอยตะไคร่ปรุขาดออกจากกันและหินเนื้อหินที่แตกสีสันผิดไปจากพื้นผนังหินเดิมอย่างถนัดซ้ำยังมีสะเก็ดละอองหล่นอยู่ตามพื้นทั่วไปทั้งนั้นก็แปลว่าเราใกล้ทางออกเต็มทีแล้วสิวุฒบริเวณนี้จะต้องเป็นบริเวณใกล้เคียงกับผิวของภูเขามากที่สุดแรงสะเทือนจากด้านนอกจึงสั่นเข้ามาถึงได้เอางั้นก็อย่าช้าเลยรีบไต่ขึ้นไปเถอะหล่อนพูดโดยเร็วเสียงที่สั่นในครั้งนี้เจือไปด้วยแววปิติเหลือที่จะกล่าวได้เชิดวุฒิลุกขึ้นยืนก้าวนำขึ้นไปตามแง่หินนั้นต่อไปยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งเห็นร่องรอยของหินพังหล่นอยู่ทั่วไปถี่มากขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงบริเวณหนึ่งอันดูเหมือนจะเป็นทางสิ้นสุดใกล้ชิดกับเพดานด้านบนซึ่งสูงขึ้นไปประมาณ10เมตรเป็นช่องแตกทางยาวบราโวเรารอดตายแล้วคริสนายทหารหนุ่มตะโกนขึ้นสุดเสียงอย่างลืมตัวแทบกระโดดตัวลอยแสงของตะวันเช้าอันสุกใสสาดเป็นลำเข้ามาทางช่องรอยแตกนั้นและมองเห็นท้องฟ้าสีครามเบื้องบนคริสติน่ายืนแงนมองตะลึงไปอีกครั้งเหมือนจะไม่เชื่อสายตาฉะนั้นใช่หล่อนมองเห็นท้องฟ้าแล้วเห็นลำแสงของตะวันแสงแดดตอนเช้าซึ่งไม่คิดหวังว่าจะได้เห็นอีกเลยหลังจากภูเขาถล่มฝังกลบทางออกหมดสิ้นเมื่อเย็นวานหล่อนทรุดตัวลงคุกเข่าอย่างสงบที่สุดประสานมือจรดอกริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนจะสวดขอบคุณพระเจ้าแล้วยกขึ้นทำอาเมนจากนั้นก็ลุกขึ้นมายืนมองดูรอยแตกนั้นเคียงข้างเขาอย่างพินิจพิจารณาเชิดวุฒินั้นภายหลังจากตะโกนออกไปเช่นนั้นแล้วก็เงียบกริบเช่นกันมือตะปบกุมหลวงพ่อทวดที่ห้อยคอไว้แน่น
ราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกำหนดทิศทางไว้ให้อย่างเหมาะมั่นแล้วรอยแตกแยกเหนือศีรษะขึ้นไปนั้นเป็นรอยแตกแยกที่มีระยะห่างมากที่สุดประมาณถึง1เมตรเศษของความกว้างและอยู่ในระดับตรงกับที่กำลังมาหยุดแงนมองดูกันอยู่ขณะนี้เองส่วนความยาวของรอยแตกแนวเดียวกันนั้นกินแดนกว้างไกลคดเคี้ยวไปทางด้านซ้ายและขวาเพียงแต่ว่าบีบเรียวเล็กลงเป็นลำดับจนเมื่อมองตามห่างออกไปก็เหลือเพียงฟุตและคืบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากจะออกไปสู่โลกภายนอกก็ไม่ต้องลำบากเหนื่อยยากใดๆอีกแล้วเพียงแค่ปีนไต่กันขึ้นไปตามแก่งแง่หินของผนังทั้งสองด้านก็จะโผล่ขึ้นตรงตำแหน่งรอยปริแยกซึ่งกว้างที่สุดนำตัวลอยขึ้นไปได้โดยง่าย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

ุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่204

รอยแตกที่เห็นอยู่นั้นความจริงมันก็คือรอยร้าวแยกของพื้นส่วนใดส่วนหนึ่งของภูเขามรณะซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการถล่มของหินประดุจแผ่นดินไหวนั่นเองหาไม่เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะเป็นทางปิดทึบตันเช่นกันส่วนจะโผล่ไปตรงส่วนใดของขุนเขาลูกนั้นก็ยากที่จะทำนายได้เนื่องจากเส้นทางเดินภายใต้ถ้ำนรกวกเวียนวนไปมาจนสุดที่จะจดจำทิศได้เอาละคริสคุณไต่ขึ้นไปก่อนเลยวาง M16 แล้วก็ถอดเครื่องหลังซะก่อนเราจะใช้วิธีเดิมเมื่อคุณขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็หย่อนเชือกลงมาผมจะผูกสัมภาระติดตัวจำเป็นของเราเหล่านี้ให้คุณชักรอกขึ้นไปและผมก็จะไต่ขึ้นไปทีหลังสบายละระยะน่ะมันใกล้ๆแค่นี้เองในที่สุดเขาก็หันกลับมาบอกหล่อนด้วยน้ำเสียงแช่มชื่นอ่ะก็ทำไมคุณไม่ขึ้นไปก่อนในฐานะที่คุณนำมาโดยตลอดล่ะบุตรหล่อนถามคริสผมจะนำก็ต่อเมื่อไม่แน่ใจว่าอันตรายมันจะรอคอยอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเท่านั้นแต่ถ้าเห็นทางสะดวกปลอดภัยแน่นอนและแบบนี้ผมว่าคุณนั่นแหละควรขึ้นไปก่อนผมอยากให้คุณขึ้นไปเห็นตะวันและท้องฟ้าให้เต็มตาก่อนผมและช่วยบอกเรามาด้วยว่าท้องฟ้าน่ะมันสวยงามแค่ไหนก็ถ้าฉันขึ้นไปแล้วก้มลงมาตรงนี้ปรากฏว่ามองไม่เห็นคุณหรือว่าเกิดเหตุอันเป็นไปเช่นไรกับคุณฉันจะทำยังไงวุฒิคริสติน่าพูดแผ่วเบามองหน้าเขานิ่งเชิดวุฒิหัวเราะเอื้อมมือมาจับปลายคางหล่อนไม่ต้องห่วงคุณเมื่อคุณขึ้นไปบนนั้นมองลงมาไม่เห็นผมหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเป็นต้นว่าหินมันเกิดหุบติดกันเข้ามาขยี้ผมไว้หรืองูกัดหรือธรณีสูบไม่ว่าอะไรก็ตามคุณทิ้งผมไม่ได้เลยเอาชีวิตเอาตัวคุณรอดไปก่อนแล้วกันอเมริกันสาวผมทองยิ้มนิดหนึ่งตกลงหล่อนว่าแล้ววาง M16 สลัดเป้หลังออกเหลือแต่เชือกไนลอนและปืนพกติดตัวเพียงกระบอกเดียวไต่เดี้ยเดี้ยขึ้นไปทันทีแค่สองอึดใจเท่านั้นหล่อนก็คว้าแง่หินที่แตกแยกริมปากทางอันเป็นช่องเหวที่เกิดขึ้นใหม่เพราะภูเขาถล่มนั้นได้โหนกายหายลับขึ้นไปเชิดบุตรแงนมองอยู่ตลอดเวลาต่อมาก็เห็นใบหน้าของหล่อนโผล่กลับลงมาตะโกนบอกมาว่าฟ้าสวยมากคุณเป็นสีครามใสไม่มีเมฆหมอกเลยนกบินร่อนอยู่กลางอากาศแต่น่าเสียดายคุณมันเป็นอีแรงเขาหัวเราะเสียงลั่นคูหาหรือรูปล่องนั้นดีคุณเห็นอีแรงก็ยังดีกว่าไม่เห็นอะไรสักอย่างสำหรับเราสองคนในขณะนี้เอ้าย้อนเชือกลงมาเลยคริสคริสติน่าโรยเชือกที่เตรียมไว้แล้วลงมาทันทีที่เขาตะโกนขึ้นไปจบประโยคเชิดวุฒิผูกมัดของเสร็จสับก็ทำสัญญาณโบกมือให้หล่อนสาวขึ้นไปเพราะสัมภาระที่เกะกะถ่วงน้ำหนักล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วเขาก็จบมือที่ถือคบเคมีอันยังมีแสงสว่างจ้าในซอกมืดนั้นขึ้นไหว้สักการะเจ้าเขาเจ้าถ้ำและโดยไม่จำเป็นจะต้องดับเขาเสียบเป็นเทียนแทนเครื่องบูชาไว้ในซอกหินริมพื้นให้มันสว่างจ้าอยู่เช่นนั้นและจะทิ้งไว้จนกระทั่งมันหมดเชื้อลงเองส่วนตนก็เหนี่ยวแง่หินไต่ตามขึ้นไปช้าๆครั้นแล้วบรรยากาศแห่งชีวิตใหม่หรือสภาพอันตายแล้วเกิดใหม่ก็กลับคืนมาเป็นของบุคคลทั้งสองเมื่อเชิดวุฒิขึ้นพ้นรอยแตกนั้นมาพบเห็นกับแผ่นฟ้ากว้างเต็มอีกครั้งทั้งสองยังไม่พูดอะไรกันแต่ต่างกวาดสายตาสำรวจภูมิประเทศไปรอบๆตัวในระหว่างที่ครึ่งนั่งครึ่งนอนตะแคงอยู่กันตรงตำแหน่งนั้นมันเป็นเวลา9นาฬิกา30นาทีพอดีความจริงจัดว่าสวยแต่ตะวันของกลางขุนเขารอบด้าน
ที่เพิ่งจะขับไล่หมอกไปหมดสิ้นสาดสีทองอารามเรืองไปทั่วรอบด้านปราศจากพืชพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากก้อนหินใหญ่น้อยซึ่งบางก้อนก็มีรอยขยับขยื่นจากตำแหน่งเดิมของมันพื้นที่นั่งกันอยู่ยังมีรอยเปียกชื้นของน้ำค้างที่ยังระเหยไม่หมดท้องฟ้าสว่างใสไม่มีเมฆหมอกตำแหน่งที่โผล่กันขึ้นมาจากใต้แผ่นพิภพนี้เป็นบริเวณใดของภูเขาหินยังไม่ทราบได้แต่อยู่ในระดับเกือบจะกึ่งกลางเมื่อมองลงไปยังเชิงเขาต่ำไปด้านล่างซึ่งเขียวสลับเหลืองของดงบริเวณหนึ่งส่วนด้านบนนั้นก็เป็นยอดเขาหินที่สูงขึ้นไปอีกลมเช้าพัดเส้นผมของคริสติน่าปลิวสวยอากาศกำลังสดชื่นเงียบแสนเงียบแต่ก็เป็นความเงียบแห่งความเปล่าเปลี่ยวของสถานที่ไม่ใช่เงียบแบบมรณการอย่างที่พบกันมาแล้วใต้ถ้ำนรกเพราะอย่างน้อยก็ยังได้ยินเสียงลมพัดผ่านโขดหินเท่าที่สันนิษฐานกันไว้แล้วไม่ผิดไปเลยช่องแตกของภูเขาส่วนนี้ที่โผล่กันขึ้นมาได้เป็นช่องแตกปริที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งแน่ละจะต้องเกิดจากอำนาจความสั่นสะเทือนของภูเขาถล่มเมื่อวานนี้แน่นอนเพราะภายหลังเมื่อขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วจึงมองเห็นรอยแตกแยกปริร้าวนั้นอย่างถนัดแต่มันก็เป็นคนละด้านกันกับฝั่งที่หินถล่มลงกลบทางเพราะมองลงไปแล้วไม่เห็นร่องรอยของเส้นทางเดินเก่าหรือกองหินที่ถล่มเลยทั้งสองโผล่ออกทางด้านทิศตะวันออกของขุนเขาลูกนั้น

ที่สุดเมื่อต่างฝ่ายต่างมองสำรวจไปรอบๆ อย่างเพ่งพิจแล้วสายตาก็มาพบกันจ้องผนึกแน่นเชิดวุฒิอ้าแขนออกหล่อนก็โผล่เข้าไปสู่วงแขนเขาต่างฝ่ายต่างกอดกันแน่นน้ำตาซึมด้วยกันทั้งสองฝ่ายคริส 0.1% แห่งความหวังในการรอดของเราเป็นความจริงแล้วในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ทอดทิ้งเราวุฒิฉันพูดอะไรไม่ถูกชีวิตฉันเสี่ยงภัยมามากเกือบตายมาหลายครั้งแต่ฉันก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าฉันจะต้องตายแน่นอนเหมือนกับขณะที่เราตกอยู่ในนรกใต้ถ้ำนั่นแล้วก็ไม่เชื่ออีกด้วยว่าเราจะมีโอกาสออกมาพบเห็นโลกภายนอกอีกแล้วว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณพอจะเดาถูกไหมเชื่อว่าเป็นอีกฟากหนึ่งของภูเขาที่ถล่มใส่หัวเราเมื่อเย็นวานนั่นแหละคุณแต่จะอยู่ที่ไหนนะผมไม่แคร์แล้วล่ะขอเพียงให้รอดออกมาจากใต้นรกนั่นก่อนเท่านั้นหลงป่าก็ยังดีกว่าติดตายอยู่ใต้ถ้ำแสนเท่านี่ถ้าเทียบกับเมื่อเย็นวานนี่แล้วการที่เราจะติดตามหาพวกเขาถ้าหากเขายังเหลือชีวิตรอดอยู่มันเป็นเรื่องง่ายที่สุดขอเพียงให้ออกมาสู่โลกภายนอกได้สักก่อนเท่านั้นล่ะคุณคริสติน่ายิ้มทั้งน้ำตาแผละออกจากเขาลวงวิทยุออกจากย่ามหลังดึงเสาอากาศขึ้นจนสุดแล้วเปิดสวิตช์จากคริสติน่าและเชิดวุฒิเรียกทุกคนใครได้ยินตอบรับด้วยจากคริสติน่าและเชิดวุฒิเรียกทุกคนใครได้ยินตอบรับด้วยหล่อนพยายามเรียกอยู่ซ้ำ5-6ครั้งยังไม่มีเสียงตอบรับตามเคยเช่นเดียวกับการเรียกใต้ถ้ำหล่อนจะพยายามอีกแต่เชิดวุฒิเอื้อมมือมาคว้าข้อมือไว้บอกอ่อนโยนว่าไม่มีประโยชน์หรอกคุณอย่าเพิ่งไปสนใจกับวิทยุเครื่องนั้นเลยเรายังอยู่ในตำแหน่งอับคลื่นวิทยุถ้าเขาได้ยินเขาก็คงตอบมาแล้วล่ะเออแล้วนี่เราจะเริ่มต้นกันยังไงต่อไปดีล่ะคุณหล่อนถามแม้จะหลงเหลือรอยกังวลบ้างเล็กน้อยแต่ความปริวิตกทั้งหมดประหลาดสนาการไปหมดสิ้นแล้วเมื่อพ้นนรกใต้แผ่นพิภพขึ้นมาได้เราจะลงเขาตรงไปที่ตีนเชิงด้านล่างที่เห็นป่านั่นก่อนเป็นจุดแรกนะพักกินอาหารเช้ากันที่นั่นแล้วค่อยหารือกันอีกทีนึงว่าจะแกะรอยติดตามพวกนั้นยังไงต่อไปสบายใจได้แล้วคริสพวกนั้นยังไปไม่ไกลนักหรอกถึงผมจะไม่ชำนาญป่าแถบนี้มาก่อนผมก็เคยเดินป่ามาบ้างแกะรอยเป็นแล้วก็ลงเกิดเรื่องแบบนี้ผมว่าพวกเขาก็คงยังไม่ไปไหนไกลหรอกคงจะอยู่ในละแวกใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นนี่แหละเชิดวุฒิบอกลุกขึ้นยืนแล้วคว้าแขนหล่อนฉุดขึ้นทั้งสองพากันเดินลงจากภูเขาหินล้วนๆบ่ายหน้าลงตีนเชิงอันมองเห็นป่าอยู่ด้านล่างไม่ห่างไกลออกไปนักด้วยความรู้สึกแห่งชีวิตที่สวรรค์เบื้องบนประทานคืนมาให้อีกครั้ง

ประมาณครึ่งชั่วโมงของการไต่ลงจากจุดกึ่งกลางของเขาหินลูกนั้นซึ่งหนทางก็ไม่ลำบากอะไรนักทั้งสองก็มาถึงบริเวณไหล่ตีนเนินอันเรียบเลาะวกเวียนไปตามเชิงเขาและต่ำลงไปอีกเล็กน้อยอันเป็นบริเวณป่าค่อนข้างโปร่งมีไม้ใหญ่ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เป็นระยะระยะโดยมีละเมาะที่เตี้ยสลับเป็นพุ่มพงอยู่ต่างก็เห็นลำห้วยขนาดย่อมย่อมมีน้ำใสไหลผ่านมาตามหมู่โขดหินหนุ่มสาวเดินตายต่างเพศพันธุ์ทั้งคู่ยืนมองดูทาน้ำใสสะอาดที่เห็นลงไปไม่ห่างนักด้วยความรู้สึกอันแช่มชื่นไปด้วยความหวังบัดนี้ทั้งสองเหงื่อออกโชกเต็มกายระหว่างที่ปีนป่ายเขาลงมานั่นก็คือสัญลักษณ์แห่งชีวิตเชิดวุฒิชี้มือให้ดูลำธารและแนวป่ารอบด้านเบื้องล่างใครก็ตามที่หลงป่าอยู่และมาพบลำห้วยมีน้ำไหลผ่านก็แปลว่ารอดตายแล้วรวมทั้งป่าที่เห็นใบเขียวสดอยู่นั่นด้วยหล่อนมองหน้าเขาไม่เข้าใจนักฉันรู้แต่เพียงว่าถ้าพบน้ำก็แปลว่าเรารอดจากการอดน้ำส่วนป่าเขียวสดที่คุณว่านะฉันไม่แน่ใจว่าเราจะกินใบไม้ใบหญ้าแทนอาหารได้เหมือนพวกลิงข้างหรือพวกสัตว์กินพืชแล้วอีกอย่างนึงก็ยังมองไม่เห็นทางที่จะตามพบพรรคพวกเราได้ยังไงนายทหารหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยหัวเราะโอบเอวแม่เพื่อนร่วมตายของเขาไว้นี่คุณนายคุณว่าคุณผ่านหลักสูตรการดำรงชีพในป่ามาแล้วไงล่ะถ้าฉันเคยพูดอย่างนั้นไปแล้วก็คงแปลว่าฉันคุยโม้ไปเองงั้นเองกระมั้งฉันจะดำรงชีพอยู่ในป่าได้ก็ต้องแปลว่ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมใช่ฉันเคยฝึกมาบ้างเหมือนกันแต่มันก็เป็นเพียงแค่หลักสูตรสั้นๆแบบเร่งรัดเท่านั้นอาจเคยเดินป่าแต่ก็เป็นป่าของการฝึกภาคมีที่หมายมีจุดกำหนดนัดพบที่แน่นอนโดยแผนที่และเข็มทิศกำกับตายตัวเราจะระวังเฉพาะหลุมขวากกับระเบิดและการลอบโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามอันเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ใช่ป่าลึกกันดารชนิดไม่เคยพบมาก่อนอย่างนี้นี่คุณป่าเขียวที่เราเห็นน่ะนะแปลว่าจะต้องมีสัตว์นั่นคืออาหารประเภทเนื้อสดที่เราจะหาได้รวมทั้งหน่อหรือหัวพืชบางชนิดที่จะประทังชีพได้ด้วยถ้าเรารู้จักหาส่วนลำธารที่เห็นนั่นนอกจากจะช่วยให้รอดจากการอดน้ำและความชุ่มฉ่ำสดชื่นแล้วแม้เราจะหลงป่าแล้วโง่อย่างที่สุดโดยไม่รู้จะบ่ายหน้าไปทางไหนก็ให้เดินเลาะเลียบลำธารไปเรื่อยๆเถอะแล้วเราจะพบหมู่บ้านหรือที่พักอาศัยของมนุษย์ในป่าเองเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะต้องอยู่ใกล้ทานน้ำเสมอนี่คือวิชาเดินป่าขั้นอนุบาลที่ผมเคยเรียนรู้มากุดหล่อนปลายดูเขาด้วยหางตาแล้วยิ้มนิดๆก็ไม่เลวนักนี่นะที่ฉันมาหลงถ้ำหลงป่าอยู่กับคุณเพราะมีความรู้ในเรื่องป่าดงพอสมควรทีเดียวไม่ถึงกับมืดแปดด้านเกินไปนักไอ้ส่วนฉันน่ะสารภาพว่ามืดไปหมดแม้จะออกมาสู่โลกภายนอกได้แล้วก็ตามเขารั้งเอวหล่อนเบาๆเชิงเตือนให้คืบหน้าไปคริสเราไต่ลงไปอีกนิดนึงหาที่เหมาะๆริมลำธารนั่นพักทานอาหารอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวกันก่อนแล้วค่อยคิดอ่านติดตามพักพวกต่อไปอย่างสุภาพบุรุษผู้สำนึกในการที่จะต้องปกป้องหล่อนอย่างเต็มที่ยามเมื่อเห็นกันอยู่เพียงแค่2ต่อ2เช่นนี้เชิดวุฒิไต่นำล่วงหน้าลงไปก่อนแล้วคอยส่งมือให้คริสจับทั้งคู่ปีนไหล่เขาตีนเชิงอันดูเหมือนถนนสายใหญ่ทอดคดเคี้ยวราวกับใครมาตัดไว้ซึ่งความจริงมันก็คือด่านช้างนั่นเองลงไปยังลำธารที่เห็นอยู่แม้จะมองเห็นว่าไม่ห่างลงไปนักแต่กว่าจะค่อยไต่กันมาถึงได้ก็เล่นเอาหอบเหมือนกันชุดดึงประคับประคองช่วยเหลือกันอยู่ทุกระยะเพราะความชันของพื้นตลิ่งอันเป็นดินลูกรังร่วน
สองสามครั้งที่คริสติน่าเกือบจะทลาศีรษะทิ่มลุ้นๆลงไปแต่เชิดวุฒิคว้าแขนไว้ได้ทันในถ้ำนรกใต้ภูเขาของคืนที่ผ่านมานั้นทั้งสองเต็มไปด้วยความหนาวเย็นจับขั้วหัวใจแต่ยามสายของตีนเขาด้านนอกอันตะวันเริ่มจะร้อนแรงขึ้นทุกขณะนี้อุณหภูมิเปลี่ยนมาเป็นร้อนอบอ้าวเสื้อผ้าของทั้งสองขาดวิ่นกระรุ่งกระริ่งอยู่แล้วจึงไม่มีอะไรจะขาดได้อีกนอกจากผิวหนังที่ถลอกบอกเปิงเพราะครูดกระหินฝุ่นจับเต็มตัวไปหมดในที่สุดทั้งสองก็ลงมาถึงฝั่งทานด้านล่างได้ยินเสียงสายน้ำไหลผ่านแก่งโขดหินอยู่ริกสลับกับเสียงใบไม้พลิกไหวเพราะลมโชยเลือกได้ชัยภูมิเหมาะบริเวณหนึ่งมีหมู่หินขาวสะอาดเป็นแท่นร่มรื่นอยู่ภายใต้เงาของสัตว์ใหญ่ขนาดสามคนโอบพื้นอุดมไปด้วยกรวดใหญ่ๆและใกล้ทานน้ำไหลมากที่สุดรอบด้านจะอุ่มไปด้วยบอนต้นกระดาษและตะไคร่น้ำหลังหันเข้าหาก้อนหินที่ว้าวเข้าไปเหมือนกำแพงบังหน้าหันออกสู่ลำธารซึ่งฝั่งตรงข้ามเต็มไปด้วยสุมทุมพุ่มไม้ทึบอ่อนล้าอิดโรยและหิวโหยคริสติน่าโยนปืนกับเครื่องหลังลงทิ้งกายลงนั่งแทบจะเรียกว่าหงายเหยียดยาวไปกับพื้นกรวดนั้นต้นคอพิงหินมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนทรวงอกปรือดวงตาลงเหมือนอยากจะหลับสักพักเชิดบุตรไม่รบกวนอะไรหล่อนเพราะรู้ว่าแม่ผมทองเหนื่อยอ่อนเต็มทีแม้ว่าจะทรหดเกินหญิงในรายเฉลี่ยทั่วๆไปสักเพียงไรก็ตามหล่อนคงจะเปรี้ยไปหมดทั้งสมองและร่างกายตนเองจัดการเอาเสบียงสำเร็จรูปขึ้นมาเปิดแล้วอุ่นด้วยไฟในตัวของมันเองพอเสร็จสับเรียบร้อยก็สะกิดหล่อนคริสกินอาหารกันก่อนเถอะฉันอยากหลับสักงีบอ่ะวุฒิหล่อนบอกเบาๆโดยไม่ลืมตาได้จะหลับก็ได้แต่กินอาหารซะก่อนดีกว่านะคุณแม่ผมทองยันกายขึ้นนั่งตามคำสั่งของเขาต่างคนต่างกินอาหารกระป๋องที่ยังพอเหลืออยู่กันเงียบๆไม่มีแรงจะพูดคุยอะไรกันนักแล้วต่างฝ่ายต่างก็ซึมกันไปเพราะอิดโรยหนักคริสติน่านั้นกินเข้าไปได้เพียงครึ่งเดียวก็ล้มกายลงนอนขอพักสักเดียวนะครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละคุณหล่อนอู้อี้บอกมาแทบฟังไม่ได้สับดึงหมวกมาหลุบปิดดวงตาไว้ศีรษะพาดเป้หลังแล้วก็พลอยหลับไปอย่างง่ายๆเชิดบุตรมองดูอย่างสมเพชเขาเองก็ง่วงเต็มทนเหมือนกันพอกินอาหารดื่มน้ำเสร็จก็ลงนอนใกล้ๆหล่อนลมอุ่นของป่าล่างพัดมาเฉื่อยฉิวระคนไปกับเสียงนกป่าร้องกังวานไพรราวกระดนรีสวรรค์ตามองจับอยู่บนยอดไม้สูงลิบขึ้นไปด้านบนว่าจะสูบบุหรี่สักตัวแต่หนังตาหนักอึ้งแล้วเขาก็หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวเคียงข้างคริสติน่านั่นเองทั้งสองจะม้อยกันไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ณโคนแท่นหินใต้ร่มเงาสักริมทานนั้นแล้วก็ต้องสะดุ้งผวาสุดตัวเพราะเสียงกึกก้องกำปานาดราวกับฟ้าผ่ามันดังแล้วก็ซ่ากังวานไปไกลพร้อมกับความผันผวนของอากาศที่แวดล้อมอยู่รอบตัวด้วยอำนาจคลื่นเสียง

83ลืมตาและพรวดขึ้นมานั่งพร้อมกันอย่างตกใจเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายแต่มันก็ไม่ใช่ความฝันท่ามกลางแสงสว่างจ้าของทิวาการอะไรชนิดหนึ่งกำลังชักสี่ตีนชี้ฟ้าขนาดของมันพอๆกับม้าแกลบหินชั่ววาดแต่เพียงพื้นเหลืองสีฟางมีริ้วดำอยู่จางๆห่างจากจุดที่เขาและหล่อนดึงกายขึ้นมานั่งออกไปด้านหน้าแค่สามวาเท่านั้นเฮ้ยเชิดวุฒิร้องออกมาอย่างลืมตัวส่วนคริสติน่าฉวยได้ M16 ประจำตัวกระโดดผางขึ้นยืนอย่างอัตโนมัติแล้วนายทหารหนุ่มก็ตาลีตาเหลือคว้าไรเฟิลข้างตัวตะกายขึ้นมายืนจ้องภาพที่เห็นนั้นในลักษณะตะลึงประมาณ4หรือ5วินาทีถัดมาเท่านั้นร่างมหึมาที่ขากระตุกสั่นพลิ้วอยู่ก็สงบนิ่งพลิกนอนตะแคงเหยียดยาวเลือดทะลักออกมาทั้งทางปากและบาดแผลตรงก้านคอแน่ละนัดเดียวก็ไอเสียงตูมสนั่นลั่นโลกที่ปลุกขึ้นมานั่นแหละได้ตัดกระดูกก้านคออย่างเฉียบขาดไทเกอร์เสียงคริสติน่าตะโกนลั่นสุดเสียงเมื่อมองเห็นถนัดต่างคนต่างเงียบแล้วความเงียบก็เกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังกังวานเสียงระเบิดของกระสุนและเสียงหล่นตกลงมาดิ้นอยู่กับที่ของเสือใหญ่ขนาด8ศอกตัวนั้นหรือที่จะคาดคะเนได้ว่าไอ้เสือตัวนี้มาจากไหนอยู่ในภาวะใดและกระสุนปืนดังมาจากไหนแต่ที่ประจักษ์ชัดกับตาในขณะนี้ก็คือถ้าไม่ใช่เพราะกระสุนประกาศิษฐ์ที่พุ่งเข้าเด็ดกระดูกก้านคอมันซะก่อนไม่หล่อนก็เชิดบุตรคนใดคนหนึ่งคงขมองเหลวแหลกไปแล้วด้วยกรงเขี้ยวสีเหลืองที่ยังอ้าสะแยะค้างอยู่แต่ละดุ้นของเขี้ยวนั้นขนาดหัวแม่มือเคืองเคืองยาวประมาณ3นิ้วระหว่างยังยืนอ้าปากค้างตัวแข็งกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำมาตามพื้นกรวดตรงโขดหินซ้ายมือออกไปซึ่งก็ไม่ห่างนักฟังดูไม่น้อยกว่า2คู่แล้วอึดใจเดียวร่างของใครคนหนึ่งซึ่งมองเหมือนภาพฝันเช่นกันก็โผล่พ้นแนวของหมู่หินออกมาห่างเพียงแค่ไม่เกิน20เมตรพร้อมกับไรเฟิลในมือรับพินทั้งเชิดวุฒและคริสติน่าร้องก้องขึ้นพร้อมกันเมื่อแก้วตารับภาพของชายผู้นั้นถนัดเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นตะลึงงงเสียยิ่งกว่าตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและมองเห็นเสือใหญ่ลอยลงมาชักพราดพราดพราดพราดอยู่ตรงหน้านับร้อยเท่าเพราะมันเปรียบเสมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่สองชายผู้นั้นไม่ได้กล่าวคำใดทั้งสิ้นแต่โบกมือให้แล้วก้าวยาวๆพรวดๆตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วติดตามกระชั้นชิดมาเบื้องหลังในลักษณะวิ่งเหาะๆเพราะชายผู้นั้นไม่ได้กล่าวคำใดทั้งสิ้นแต่โบกมือให้แล้วก้าวยาวๆพรวดๆตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วติดตามกระชั้นชิดมาเบื้องหลังในลักษณะวิ่งเหาะๆพร้อมกับกูตะโกนโวกเวกฟังไม่ได้สับไปหมดคือตาเท่าบุญคำและจันทร์พรานพื้นเมืองคู่ใจทั้งสองของเขาเชิดวุฒิได้สติก่อนคริสทิ้งไรเฟิลในมือลงทันทีแล้ววิ่งสวนเข้าไปหาด้วยความดีใจขีดสุดจนลืมตัวพอถึงก็กระโดดเข้ากอดรัดร่างของจอมพรานไว้แน่นตะโกนเอ็ดอึงไปหมดรับพินผมไม่ได้ฝันไปคุณจริงๆด้วยคุณตามมาแล้วสุภาพบุรุษไพรกอดตอบแน่นกระชับใบหน้าของเขายังเครียดเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ก็มีแววปรีดาสมหวังต่อมาก็จับต้นแขนของเชิดบุตรดันออกไปห่างตัวสำรวจตลอดใบหน้าและร่างกายถามเสียงห้าวลึกว่าคุณเรียบร้อยปลอดภัยดีไม่ใช่เหรอครับคุณบุตรครับผมปลอดภัยพี่ชายเราทั้งสองปลอดภัยดีที่สุดครับแต่ไม่นึกว่าจะได้พบเห็นคุณอีกเชิดบุตรรัวลิ้นแทบไม่เป็นภาษาดีใจจนพูดอะไรฟังแทบไม่รู้เรื่องระหว่างที่พรานใหญ่ยังจับแขนเชิดบุตรต
่างคนต่างเขย่าทักทายสำรวจกันอยู่นั้นบุญคำกับจันก็วิ่งตรงไปยังคริสติน่าผู้ใบหน้าแดงก่ำทั้งสองตะโกนเรียกชื่อหล่อนแล้วตรงเข้าไปห้อมล้อมไว้คริสติน่าโผล่เข้ากอดบุญคำไว้เต็มอ้อมครั้งหนึ่งแล้วหันมากอดจันไว้อีกครั้งหนึ่งหล่อนเองก็พูดอะไรไม่ออกในขณะนี้นอกจากกายอันสั่นเทิมไปด้วยความปลาปลื้มปิติน้ำตาคลอแล้วในที่สุดก็หัวเราะทั้งร้องไห้กระพินไพรวันตบต้นแขนเชิดวุฒหนักๆสูดลมหายใจลึกคุณสามารถมากคุณวุฒที่ดิ้นรนหาทางออกมาจากไอ้ถ้ำนรกที่มันเกือบจะฝังคุณกับคริสติน่าไว้ทั้งเป็นได้ผมนึกว่ายังเก่งที่สุดผมก็แค่มาตามศพคุณทั้งสองเท่านั้นแต่นี่คุณก็พาคริสติน่ารอดออกมาจนได้อย่างที่ผมคิดไม่ถึงคุณแน่จริง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตร่วมกับคณะกรรมการ5จังหวัดคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดยะลาและสตูลและผู้ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานสอปตดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและสตูลและผู้มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนภารกิจงานของสอปตโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานร่วมคัดเลือกในวันที่26สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลามีจำนวนทั้งสิ้น17รายจังหวัดสตูล20รายและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการประจำสอปตหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของสอปต4รายซึ่งแต่ละจังหวัดจะแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรสื่อมวลชนและประชาชนผู้มีจิตสาธารณะโดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตร่วมกับจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขลาร่วมดำเนินการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในเดือนกันยายนของทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกอย่างยุติธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ปัจจุบันนี้แม้ว่าการสื่อสารภาษาอื่นจะเป็นข้อได้เปรียบแต่สำหรับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ควรใช้ให้ถูกต้องนะคะดูตัวอย่างค่ะน้องพลอยศรนรินทร์เธอเป็นเยาวชนที่พูดจาฉะฉานชัดเจนและเป็นธรรมชาติอยากรู้จังค่ะว่าคนสื่อที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างน้องพลอยมีเทคนิคมีมุมมองในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างไร
1: น้องพลอยศรนรินทร์คนสื่อของเราวันนี้เธอเป็นนักแสดงเด็กฝีมือดีที่มีผลงานมากมายทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และงานร้องเพลงบทบาทล่าสุดที่ทำให้ใครต่อใครจดจำเธอได้เป็นอย่างดีคือบทบาทเด็กหญิงพนีสิริเวชพันธ์สาวน้อยผู้กล้าหาญผู้ทำหน้าที่ช่วยพ่อส่งของให้กับเฉลยพันธมิตรในละครเรื่องบุญผ่อง
2: น้องพลอยเริ่มเล่นละครมาตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะก็จะถูกปลูกฝังมาตลอดค่ะว่าการสื่อสารโดยการใช้คำพูดก็จะช่วยสื่อสารอารมณ์ค่ะของตัวแสดงได้ดีค่ะการพูดที่ถูกเนี่ยก็ต้องพูดให้ชัดเจนค่ะเล่นละครเล่นหนังมาหลายแบบค่ะก็การพูดก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเวลาพูดก็จะแตกต่างกันก็ต้องออกเสียงให้ชัดเจนทั้งรอเรือรอลิงการแบ่งวรรคตอนภาษาไทยในยุคก่อนก็สละสลวยดีค่ะชอบแต่ก็ต้องพูดย่ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นภาษาที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วค่ะพอเองก็มีใช้ภาษาแสลงบ้างเหมือนกันค่ะอย่างเวลาคุยกับเพื่อนค่ะหรือว่าคุยไลน์แชทกับเพื่อนใน Facebook แต่เวลาเล่นละครหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่พลอยก็ใช้ภาษาที่ถูกต้องค่ะก็ที่พิมพ์ให้มันสั้นลงก็เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะตอบเพื่อนช้าเกินไปค่ะก็แบบก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้อะไรมากมีวิธีการฝึกออกเสียงทุกวันค่ะให้เข้าปากคำไหนที่ไม่เข้าใจก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าเป็นคุณครูค่ะ
3: ช่วยยังไงบ้างก็ช่วยสอนน้องๆ นะคะในแผนกที่เราทำงานด้วยกันในบริษัทเดียวกันแล้วก็ลูกๆหลานๆนะคะถ้าเขาใช้คำที่ไม่ถูกต้องก็จะแก้ไขให้เขาคือจะช่วยเขาว่าอันไหนที่ถูกต้อง
0: ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาแรกที่เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะถ้าผู้ใหญ่อย่างเราช่วยกันวางพื้นฐานที่ดีให้กับพวกเขาด้วยการหัดให้พูดออกเสียงอย่างถูกต้องชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นเขาย่อมมีทักษะในการออกเสียงที่ดีค่ะรวมทั้งรู้รักภาษาไทยอย่างแน่นอนอ่านเขียนถูกพูดชัดคือวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างง่ายๆค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลสะท้อนมุมมองศักยภาพเชิงพื้นที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนได้นายกฤษดาอึ้งสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสตูลกล่าวว่าในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในส่วนของผู้ประกอบการของจังหวัดสตูลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะช่วยโฟกัสในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นในด้านภาคเอกชนของจังหวัดสตูลกำลังพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างโอกาสยกระดับวิชาชีพและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าฝั่งอันดามันโดยปัจจุบันยังคงพึ่งพาทางประเทศมาเลเซียและแหลมมาลายูโดยส่วนตัวมองว่าจังหวัดสตูลเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในการส่งออกสินค้าพร้อมเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนในด้านการส่งออกเพื่อปลดล็อกอธิปไตยด้านการส่งออกของประเทศไทยและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศเพราะศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดสตูลใกล้เส้นทางการเดินเรือโลกมากที่สุดและมีเส้นทางน้ำลึกตามธรรมชาติจึงอยากจะขอโอกาสจากรัฐบาลที่จะมีส่วนร่วมปลดล็อกจังหวัดสตูลจากการเป็นแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสเชื่อมระบบรางฝั่งอันดามันจากจังหวัดตรังและท่าเรือตำมะลังซึ่งเชื่อว่าจังหวัดสตูลจะสามารถเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนต่อไปได้ทั้งการเพิ่มแนวโน้มการส่งออกสู่ปีนังอินโดนีเซียและฝั่งอินเดีย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนค้ำประกัน
2: มีจดหมายมาส่งจ้า
3: โอ้ยเยอะแยะเลยฮะนี่มันจดหมายทวงหนี้นี่นาเอ๊ะแต่ฉันไม่ได้ไปกู้เงินใครมานะ
4: ถ้าไม่ได้ไปกู้เองแล้วไปค้ำประกันอะไรให้ใครหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนที่เราค้ำประกันหนี้ให้เขาเบี้ยวไม่ยอมจ่ายหนี้เราก็ต้องเป็นคนจ่ายหนี้แทนนะสิ
3: โอ้จริงด้วยเมื่อปีที่แล้วไปค้ำประกันให้เพื่อนสนิทเห็นว่าจะกู้เงินไปทำอะไรเนี่ยแหละเอ๊ะจำไม่ได้ละทีนี้จะทำยังไงดีล่ะ
5: ใครที่กำลังประสบปัญหาพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้เป็นคนค้ำประกันแต่ต้องมารับผิดชอบหนี้แทนขอแนะนำว่าให้รีบติดต่อทนายความเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะดังนั้นก่อนจะเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ใครต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนนะคะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ระดับจังหวัดสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่ห้องประชุมล้านนาชั้น4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ.2570ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นโดยคณะกรรมการได้รับฟังรายงานผลการประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์จากคณะอนุกรรมการซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวน5รายตามสัดส่วนโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จัดขึ้นโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครุสภากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ตลอดจนมีคุณูปการต่อการศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อครูจากสถานศึกษาสมาคมองค์กรและลูกศิษย์โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะประกาศผลและรายชื่อของครูผู้ผ่านการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกภายใน7วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อจากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือนกันยายน2569เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปคมสันขับวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากอิทธิพลหมอกควันข้ามแดนแม้ภาพรวมคุณภาพอากาศล่าสุดจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนางวริยาสัจจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มสูงขึ้นราว 1-2 วันจากนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่27สิงหาคมพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI อยู่ที่22อยู่ในเกณฑ์ดีมากส่งผลให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติโดยแนวโน้มค่าฝุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและหมั่นตรวจสภาพรถยนต์เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยหรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

นาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนการดูแลรักษาพืชในฤดูแล้งตอนที่2การดูแลเพื่อไม่ให้ผลผลิตที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้รับความเสียหายจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้รอบด้านการเตรียมความพร้อมที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้การจัดหาแหล่งน้ำควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเลจำเป็นต้องกักเก็บน้ำจืดไว้เพื่อป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวนมันตรวจสอบระบบส่งน้ำควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหลหากมีผักตบชวาจอกแหนหรือสาหร่ายอยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมากควรนำขึ้นมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้เพื่อรักษาความชื้นได้การใส่ปุ๋ยไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งหากน้ำไม่เพียงพอเพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโตให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำน้อยจะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้นส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้การทำแนวกันไฟรอบสวนควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝนเก็บเศษหญ้าแห้งกิ่งไม้แห้งและใบไม้แห้งออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคนตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผลเพื่อป้องกันไฟไหม้สวนเตรียมน้ำทรายและอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อมและเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีมันฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้งมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีได้แล้งนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง
1: ตนเองจึงเป็นสิ่งที่บอกเหตุจากใจที่มีอยู่จึงเป็นสิ่งที่บอกเหตุจากจิตใจที่มีอยู่เมื่อเรากำหนดได้โดยตนของตนเองเมื่อเรารู้ได้โดยตนของตนเองความจริงในใจเราก็จะทรงอัตทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ความละเอียดของธรรมคือใจนั้นย่อมเป็นมรรคเป็นผลในทางปฏิบัติเราทั้งหลายผู้กำหนดได้โดยเหตุผลของใจเราทั้งหลายผู้กำหนดได้โดยความจริงของใจเมื่อเรากำหนดได้โดยเหตุผลของใจความจริงของใจความละเอียดใดๆก็เกิดขึ้นความจริงคือธรรมก็ปรากฏอยู่กับใจที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความละเอียดในจิตใจเราก็มีเหตุผลเพียงพอกับการฝึกการปฏิบัติเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดเมื่อจิตใจของเราเย็นลงความจริงของใจก็มีมรรคผลในทางปฏิบัติดีได้ความจริงของใจก็มีมรรคผลในทางปฏิบัติดีได้เมื่อดีได้โดยความเข้าใจของตัวเราความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีแผลเป็นเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเราไม่มีแผลเป็นเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าความสมบูรณ์ของร่างกายเรามีอยู่ความสมบูรณ์ของจิตใจเรามีอยู่เราก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นเพียงแต่รู้เท่าทันต่อสิ่งที่บอกเหตุว่ากายมีลักษณะอย่างไรจิตใจนั้นมีลักษณะอย่างไรกายนั้นมีฐานะอย่างไรจิตใจนั้นมีลักษณะอย่างไรเราก็พยายามที่จะเฝ้าดูในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่เมื่อเรารู้อยู่แก่ใจเราเราก็จะพยายามแก้ไขตัวเราอยู่อย่างนั้นถึงมาเขาโยนให้เขายกให้หรือเขามอบให้เขาวางให้นั่นเป็นสิ่งที่เขาว่าเขาให้แต่ส่วนจริงของใจนั้นคือเรายอมรู้อยู่ที่เราถึงบอกว่าใครจะยกอย่างไรใครจะไม่ยกอย่างไรใครจะยอมรับอย่างไรใครจะไม่ยอมรับอย่างไรความในใจของเรารู้อยู่แก่ใจของตนเองดีความในใจของเรารู้ได้แก่ตนของตนเองดีว่าถ้าเรานั้นมีลักษณะอย่างนั้น ความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีลักษณะอย่างนั้นความเป็นธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมคือความจริงเกิดอยู่กับใจของเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็ละเอียดขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็เย็นขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็สุขุมขึ้นความจริงภายในจิตในใจของเราก็มีมรรคมีผลความจริงภายในจิตในใจของเราก็มีเหตุมีผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อจิตมันเย็นลงจิตมันสว่างจิตมันว่างมันก็เห็นสัจธรรมในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าถ้ามันจะหอมมันก็น่าจะหอมที่ตัวเราเป็นที่สุดเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดถ้ามันจะเหม็นมันก็น่าจะเหม็นที่เรามันไม่น่าจะไปเหม็นตรงโน้นเหม็นตรงนี้เช่นเดียวกับที่บอกว่าเหม็นที่ไหนถ้าเราตอบว่าเหม็นที่จมูกของเรานั่นแหละมันก็น่าจะไม่ผิดอะไรความจริงมันอยู่ที่เรานะมันปล่อยไปรับไปรู้ไปดมไปกลิ่นไปสูบไปลิ้มรสมันก็มีผลออกจากตัวเราทั้งนั้นเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจในตัวเราในลักษณะอย่างนี้ความละเอียดลึกซึ้งของตัวเราก็จะเกิดขึ้นว่าจิตของเราใจของเรานี่เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ธาตุที่บริสุทธิ์คือธาตุที่มองแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจรู้แล้วเข้าใจซึ่งเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเราได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงความตรงไปตรงมาต่อเหตุต่อผลก็เกิดขึ้นกับตัวเราความจริงในใจเราก็มีมรรคผลในทางปฏิบัติเมื่อเราอยู่นิ่งดูสังเกตอยู่ความจริงในใจเราก็มีเหตุมีผลกับการได้แสดงออกว่าการแสดงออกบอกลักษณะที่มาที่ไปบอกลักษณะความจริงภายในจิตใจของเราว่าสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูใจเจ้าของรู้ใจเจ้าของถ้าเราไม่รู้จิตรู้ใจเราแล้วก็คงยากคงลำบากอย่างอื่นใดเพราะส่วนอื่นใดนั้นเป็นเปลือกเป็นกระพี้นั่นก็เป็นส่วนที่รู้อยู่แก่ใจว่ามีอยู่นี่เรามากำหนดลงที่ใจเราว่าใจเรานะเป็นผู้ที่จะต้องแสดงออกใจเรานะเป็นผู้ที่สั่งให้พูดใจเรานะเป็นผู้ที่สั่งให้กระทำใจเรานะเป็นผู้ที่สั่งให้พูดได้กระทำไม่แสดงออกเมื่อเรารู้อยู่ที่ใจเราเราก็จะเห็นความจริงในสัจธรรมตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าถ้าเราตรงมันก็ตรงถ้าเราไม่ตรงมันก็ไม่ตรงซึ่งบอกว่าต้นไม้นั้นมีหลายประเภทประเภทหนึ่งก็เรียกว่าต้นมันตรงแต่ปลายมันคดประเภทหนึ่งก็เรียกว่าตรงมันต้นมันคดแต่ว่าปลายมันตรงมันก็มีอยู่เรียกว่าต้นคดปลายตรงก็มีอยู่ต้นตรงปลายคดก็มีอยู่ความจริงของจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติในตัวเราเราก็พยายามเฝ้าสังเกตว่าจุดยืนของการฝึกการปฏิบัติของเราอยู่ตรงไหนเราฝึกเพื่ออะไรเราจะได้อะไรจากการฝึกเมื่อเราฝึกเมื่อเราปฏิบัติเมื่อเรารู้ได้แน่ใจเข้าใจชัดตัวเราก็จะมีความจริงในใจของตนเองมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความสุขุมในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบ่ว่ากันตามสมมุติจบกันตามสมมุติอยู่กันอย่างสมมุติเห็นกันอย่างบริสุทธิ์คือในสมมุติที่มีอยู่เท่านั้นถ้าความจริงเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นกับใจเราความชอบธรรมเป็นธรรมในใจเราก็ไม่มีกับสิ่งที่เป็นอยู่รู้อยู่ว่าการเกิดนั้นต้องมีทุกบททุกตอนรู้อยู่การเกิดว่าต้องมีทุกเรื่องทุกอย่างเพราะมันเป็นเรื่องของสมมุติในมนุษย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเป็นสมมุติเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรมันคืออะไรสมมุติว่าในลักษณะอย่างนี้มันคือหน้าตาอย่างไรเราเข้าใจในสมมุติของตัวเราว่าสมมุติในตัวเรามีฐานะอย่างนี้สมมุติในตัวเรามีความจริงเป็นอย่างนี้สมมุติในตัวเรามีความเป็นธรรมอย่างนี้ถึงบอกว่าดูในสมมุติเห็นในสมมุติรู้ในสมมุติของตัวเองเมื่อเราเข้าใจในสมมุติในตัวเองได้แล้วธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็บริสุทธิ์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เย็นลงกับสิ่งที่เราถูกสมมุติการหยุดอยู่ด้วยเหตุด้วยผลการหยุดอยู่ด้วยหลักฐานของจริงคือสิ่งที่ถูกสมมุติก็ละเอียดขึ้นกับใจจึงรู้ได้ในลักษณะของการแสดงออกใดๆเพราะใจเป็นคนต้องการแสดงออกเราจะหลบอย่างไรเราจะปลีกอย่างไรเราจะหลีกอย่างไรเราจะปฏิเสธอย่างไรเราจะโยนอย่างไรแต่ความจริงก็คือความจริงนั่นแหละสิ่งที่แสดงออกนั้นคือบอกลักษณะของใจถ้าใจไม่สั่งถ้าใจไม่สั่งอะไรมันจะสั่งตัวเรา เราจะต้องเป็นคนสั่งจะไปไหนมาไหนจะดูอยู่ไหนอย่างไรเราก็ต้องเป็นคนสั่งไม่ใช่ให้คนอื่นจูงจมูกเรารู้อยู่แก่ใจว่าการที่จะทำอะไรการที่จะไม่ทำอะไรมันน่าจะอยู่ที่ใจมันไม่น่าจะอยู่ที่โน่นที่นี่มันไม่น่าจะอยู่ที่นั่นที่นี่มันผิดวิสัยของความจริงคือนักปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมในการเอาชนะใจเจ้าของนั้นจงรู้ว่ามันอยู่ที่เรานะมันไม่ได้อยู่ที่คนโน้นคนนี้มันไม่ได้น่าอยู่ที่นั่นที่นี่มันอยู่ที่เราทั้งนั้นถ้าเราเป็นคนรู้รับผิดชอบตัวเองเราจะรู้ว่าใจเรานะเป็นคนสั่งไม่ใช่อะไรเป็นคนสั่งถ้าจิตใจเราไม่สั่งอย่างอื่นก็ไม่มีแต่จิตใจเราไม่สั่งอย่างอื่นก็ไม่เกิดถึงบอกว่าอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ใจใจเป็นต้นตอของศาสนาเมื่อใจเป็นต้นตอของศาสนาเราก็นั่งดูจิตใจของตนเองเรานั่งดูจิตใจของตนเองเมื่อเรานั่งดูจิตดูใจของตนเองได้เราก็รู้ว่ามันอยู่ที่ใจเรานะมันไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่มันไม่ได้อยู่กับใครทั้งนั้นมันอยู่กับเรานะไม่ได้อยู่ที่ไหนเมื่ออยู่กับเราแล้วเราต้องรู้ว่าความจริงคืออะไรความจริงหน้าตาเป็นอย่างไรเราต้องดูรู้อยู่ที่เราเมื่อมันอยู่ที่เราเราก็ต้องพยายามดูตัวเราว่าเราเป็นคนปล่อยหรือไม่เราเป็นคนวางหรือไม่เราเป็นคนในลักษณะอย่างไรเราก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราจึงมีผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงบ่ว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราก็ว่าเรานะเป็นคนกำหนดไม่มีใครเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรองรับแล้วว่าอัจจันติการรยันติรัตติโยดวงดาวหรือฤกษ์ยามสามตานั้นก็เป็นสิ่งที่มีมืดกับแจ้งเท่านั้นเองส่วนจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องของเราส่วนจะชั่วจะดีก็เป็นเรื่องของเรามีมืดกับแจ้งเท่านั้นจะเป็นกำหนดได้อย่างไรมืดเราก็ตายกลางวันเราก็ตายดีทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนดีนั้นมีเหตุมีผลกับใจที่มีอยู่เมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้เราก็รู้ว่าดีนั้นมีหน้าตาอย่างไรดีนั้นมีความจริงอย่างไรดีนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรดีนั้นมีความเป็นธรรมอย่างไรให้เราเฝ้าฝึกปฏิบัติให้เราเฝ้าสังเกตดูความละเอียดของใจก็จะมีเหตุมีผลความละเอียดของใจก็จะมีศีลมีสัตว์ความละเอียดของใจก็จะเป็นอัตเป็นธรรมในความจริงของธรรมนั้นมีลักษณะอย่างนี้เมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อเราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าความจริงของใจนั้นมีหน้าตาอย่างไรความจริงของใจมีหน้าตาอย่างไรชอบสีขาวเราก็ใส่สีขาวชอบสีแดงเราก็ใส่สีแดงแม้ชอบสีอื่นใดเราก็ใส่สีอื่นนั้นซึ่งมันตรงจากใจที่เรามีอยู่เมื่อมันตรงจากใจที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะรู้ความจริงในใจของเราว่ามีหลักฐานมีเหตุผลมีที่มามีที่ไปมีความละเอียดของใจมีความเด็ดเดี่ยวของใจว่านั้นคือธรรมเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเราจึงเข้าใจได้ง่ายว่าลักษณะของธรรมนั้นคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่แล้วมันอยู่ที่เราถ้าเราควบคุมดูแลรับผิดชอบเราเราก็คงเป็นเราถ้าเราไม่ดูแลรับผิดชอบตัวเราเราก็คงขาดความเป็นตัวของตัวเองนี่คือลักษณะของการแสดงออกจากใจที่มีอยู่ได้ยินมาได้เห็นมาได้ฟังมานั่นคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันแต่นั้นก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปใจเรานั้นเป็นศีลเป็นธรรมใจเรานั้นเป็นมรรคเป็นผลใจเรานั้นเป็นบุญเป็นกุศลใจนั้นเรามีความดีในใจของตนเองก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าใจเรานะจิตใจเรานะพอเรารู้ได้อย่างนี้ความละเอียดของใจมันก็เกิดขึ้นถึงบอกว่าการแสดงออกใดๆการรู้รับผิดชอบใดๆก็เป็นความจริงที่ออกจากใจของแต่ละคนถึงบอกพูดออกมาก็เป็นใจที่คิดทำออกมาก็เป็นใจที่ทำแม้อื่นใดก็เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเราอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นใดเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงพยายามดูแลสังเกตตัวเราอยู่ตลอดแม้คนอื่นที่ผูกพันและต่อเนื่องกับตัวเราเราก็คอยดูแลรับผิดชอบเท่าที่เราจะทำได้จริงอยู่ส่วนของสมมุติก็เป็นส่วนของสมมุติส่วนที่เหนือสมมุติก็คือส่วนที่วางได้จากสิ่งที่ถูกสมมุติ ความบริสุทธิ์ของใจมันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเฝ้าฝึกปฏิบัติถ้าเราเฝ้าสังเกตตัวเราได้เราจะแน่ใจและตายใจเพราะความสมมุติในใจเราว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นความจริงของเรามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นความละเอียดของธรรมความละเอียดของใจมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราเย็นลงเมื่อจิตใจของเราสุขุมลงเมื่อจิตใจของเราหนักแน่นลงความจริงในใจเราก็เป็นธรรมกับใจความจริงในใจเราก็เป็นมรรคเป็นผลกับใจถึงบอกว่าเด็ดขาดกับตัวเองเด็ดเดียวกับตัวเองเป็นธรรมกับตัวเองธรรมนั้นมีลักษณะเด่นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกถ้าเราไม่เด็ดขาดเด็ดเดียวกับตัวเองแล้วอย่างอื่นก็คงไม่ต้องอธิบายลำบากยุ่งยากหนักใจไม่มีที่สิ้นสุดถึงบอกว่าเวลาพูดอะไรนั้นถึงบอกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็จริงต่อสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่ออกมาจึงเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่สิ่งที่ออกมาจึงเป็นความจริงกับใจที่มีอยู่ซึ่งจะสมานแผลหัวใจเราได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นของจริงแม้แต่แย้งแต่ขัดกิเลสก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แม้แต่ขัดแต่แย้งกับกิเลสก็เป็นสิ่งที่เปิดเผยที่มีอยู่เมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจเมื่อเราละเอียดเมื่อเรารอบคอบเมื่อเราสุขุมในใจเราความชอบโดยเหตุโดยผลของเราก็เกิดขึ้นทำโดยหลักฐานทำโดยความเข้าใจทำโดยเหตุผลทำด้วยความจริงของใจเป็นสิ่งที่แสดงออกได้จากใจของเราที่ฝึกและปฏิบัติถึงบ่รู้รับผิดชอบตัวเองรอบคอบตัวเองละเอียดตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบ่การแสดงออกใดๆถึงบ่ว่าอย่าโทษโน่นโทษนี่อย่าโทษอะไรถ้าเรายังโทษตัวเราไม่ได้ก็ยังอื่นก็คงลำบากอัตนาโจรยัตตานังการเตือนตนสอนตนยังไม่เกิดขึ้นเหตุผลอื่นใดก็คงลำบากกับใจของตัวเองการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เราสังเกตได้นั้นคือการเฝ้าดูความจริงที่เกิดขึ้นความจริงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราส่วนของร่างกายก็สังเกตอยู่ตลอดส่วนจิตใจก็สังเกตอยู่ตลอดว่าร่างกายของเรามีฐานะอย่างไรจิตใจของเรามีหน้าตาอย่างไรให้เราเฝ้าสังเกตในเราเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะรู้ตื้นลึกหนาบางแล้วเราจะมีความหยาบความละเอียดของใจของที่เกิดขึ้นเพราะสัจธรรมในใจนั้นมีลักษณะที่ดูรู้อยู่แก่ใจตนเองว่าความเป็นเราก็คือการเฝ้าฝึกปฏิบัติดูแลรับผิดชอบตัวเราได้ทุกขณะว่าไม่ขึ้นไวลงเร็วจนเกินกว่าเหตุกว่าผลขึ้นก็รู้ว่าขึ้นลงก็รู้ว่าลงอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรแปรปรวนอะไรเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดแม้ในส่วนของร่างกายที่ผิดปกติเราก็รู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดได้รู้ได้ตามความจริงอย่างนี้แสดงถึงความไพบูลย์ของใจแสดงถึงความสมบูรณ์ของใจแสดงถึงความสมบูรณ์ของเหตุของผลของตัวเราที่เฝ้าฝึกปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดรู้ธาตุแท้ของความจริงในใจที่มีอยู่ว่าเรานั้นเมื่อได้รับการฝึกการปฏิบัติเราถึงบอกมีจุดหมายปลายทางว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุเราไม่ใช่คนกำหนดเขาเองก็เป็นคนกำหนดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดปัญญาเราจะกำหนดได้ในตนของตนเองว่ามีลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนที่กำหนดมาเองนั่นคือลักษณะของความไม่รู้จริงของแต่ละคนความไม่เข้าใจจริงของแต่ละคนเมื่อไม่รู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจึงมีความบกพร่องผิดพลาดได้โดยเหตุโดยผลกับสิ่งที่มีอยู่การเฝ้าดูเฝ้าสังเกตการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตกับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะให้ความกระจ่างแจ้งกับใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างการขบคิดการตีแตกการแยกออกเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเราก็หยุดเพ่งพินิจพิจารณาหยุดทำความเข้าใจหยุดจนความจริงมันเกิดขึ้นกับตัวเราหยุดจนทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดสงสัยกับใจเราว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมของแต่ละคนจริงอยู่มันต่อเนื่องกับสามีภรรยาบุตรธิดาจริงอยู่มันต่อเนื่องครูกับอาจารย์ต่อเนื่องมันต่อเนื่องกับศิษย์กับอาจารย์มันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเราปฏิเสธไม่ได้แต่ที่สุดของที่สุดมันไม่ได้เดือดร้อนที่เรามันเดือดร้อนคนที่ถูกต้องเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นยิ่งรู้ได้ง่ายว่าแพ้เป็นที่ใครใครก็เดือดร้อนตัวเราเองก็เป็นเพียงความรู้สึกปวดร้าวในความรู้สึกเพราะเขาไปยึดไปสำคัญผิดไปถือผิดไปเห็นผิดไปเข้าใจผิด เราก็จะเดือดร้อนอยู่ด้วยเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ถือผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดตัวเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งนั้นตัวเราก็จะไม่มีอะไรที่ต้องเดือดร้อนทั้งนั้นความจริงในใจของเรามีลักษณะเป็นอย่างนี้ครั้นเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติครั้นเมื่อเราเฝ้าสังเกตสังกาได้ใจเราก็จะละเอียดขึ้นกับตัวเราใจเราก็จะมีเหตุมีผลกับตัวเราเมื่อใจเรามีเหตุมีผลกับตัวเราเราก็จะวางสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราเช่นบุตรที่มีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขานั่นแหละไม่ใช่เรานะแต่เนื่องจากเราเป็นแม่ความผูกพันต่อเนื่องก็เรียกว่ากรรมพันธุแต่แท้ที่จริงเราไม่ได้ถูกเย็บถูกแต่งถูกเติมถูกเสริมมันเกิดที่เขาเขาก็แก้ที่เขาไม่ใช่คิดแก้ที่เรามันแก้ที่เขามันถึงจะถูกใช่พ่อแม่สุดจะรักอย่างไรเราก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เขาทำเองทั้งนั้นไม่ใช่เราเป็นคนให้เขาทำนะเขาทำเองทั้งนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่เดือดร้อนเพราะการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบเห็นว่าสิ่งที่เราถูกสมมุติเราก็ต้องรับผิดชอบตามเนื้อผ้ากันไปหากแม้ว่าความจริงมีในใจอย่างนี้การแสดงออกก็เป็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นจริงเห็นจังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรากำหนดให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใครกำหนดสิ่งนั้นคือเขากำหนดของเขาเองให้เราเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความละเอียดเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะได้สว่างเย็นขึ้นถึงบ่ว่าพ่อกับแม่ก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนส่วนคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเข้าใจยอมรับไม่ปฏิเสธพอรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปความหมายของสัจธรรมในใจก็ละเอียดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกการเฝ้าฝึกปฏิบัติการเฝ้าสังเกตสังกาการอยู่ดูแลรับผิดชอบของจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปก็สร้างเหตุปัจจัยให้กับจิตใจของตนเองสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจของตนเองในธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นความละเอียดในธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นความจริงที่เปิดเผยในธรรมะปฏิบัติเป็นความมีเหตุมีผลกับใจของตนเองอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตรงวิสัยของคนที่เข้าใจในเหตุในความจริงมีลักษณะแยกออกได้ว่ารู้อยู่ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนความชั่วดีเป็นเรื่องของเหตุผลของแต่ละคนเมื่อเราแยกออกได้โดยความเข้าใจอย่างนี้กรรมสกากรรมดายาดากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเขาน่าจะต้องรับผลกรรมอย่างนั้นถูกแล้วอุเบกขาธรรมเราจึงวางได้เราวางได้เพราะเราเดินปัญญาพิจารณากลับไปกลับมาถึงบวชสุดจะรักสุดจะหวงแหนสุดจะอย่างไรก็ตามเถอะถึงเวลามาก็คือตัวใครตัวมันความหมายของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนเราได้แต่แนะนำเราได้แต่ชี้แจงเราแต่ได้แสดงออกส่วนจะอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนใจเราที่เป็นบุญเป็นกุศลใจเราที่เป็นศีลเป็นธรรมจึงเป็นอุเบกขาธรรมอุเบกขาธรรมคือการวางไว้ด้วยความเข้าใจการวางได้ด้วยความเข้าใจการวางไว้วางได้ด้วยความเข้าใจนี่คือลักษณะของอุเบกขาธรรมอุเบกขาธรรมคือสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราวางไว้ได้เมื่อเราวางได้เมื่อเราวางไว้เมื่อเราวางได้แล้วเมื่อเราวางไว้ความละเอียดของใจก็เกิดขึ้นความจริงของใจก็เกิดขึ้นความชอบธรรมเป็นธรรมกับใจก็เกิดขึ้นจิตใจของเราก็เป็นมรรคเป็นผลจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเราก็มีเหตุมีผลเพียงพอกว่าการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงบอกว่าการยกยอดอะไรต่อมีอะไรนั้นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วกรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนพ่อแม่ไม่ใช่เป็นคนกำหนดให้เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ไม่ใช่เป็นคนกำหนดให้เกิดขึ้นใครต่อใครจะไปกำหนดได้อย่างไรตัวเขาเองเป็นตัวการกำหนดตัวเขาเอง
2: ล้มเหลวไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่มีลักษณะอื่นใดมีลักษณะตรงไปตรงมามีลักษณะอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าเราปวดท้องเราก็รู้ว่าเราปวดท้องเราเจ็บท้องเราก็รู้ว่าเราเจ็บท้องเราถ่ายท้องเราก็รู้ว่าเราถ่ายท้องความจริงเราต้องรู้ความจริงของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่าง ใครจะไปรู้จริงเกินกว่าตัวเราในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราเฝ้าสังเกตสังการในการรับผิดชอบตัวเองความละเอียดของใจเราก็เกิดขึ้นถึงบางทีต้องตั้งข้อสังเกตที่อาหารการขบฉันบางทีต้องตั้งข้อสังเกตจากอากาศบางทีก็ตั้งข้อสังเกตจากสภาพสิ่งแวดล้อมขันเป็นที่สุดแล้วก็รวมลงที่เราแต่เราวางไว้ในสิ่งเหล่านั้นเราก็เข้าใจแล้วที่สุดแต่เราแข็งแรงตัวเราก็ไม่เป็นไรถ้าตัวเราแข็งแรงตัวเราก็ไม่มีอะไรถึงบอกว่าอาหารหม้อเดียวกันคนดังร้อยคนทานเข้าไป10คนนั้นถ่ายท้องท้องถ่ายไม่หยุดไม่หย่อนอีกคน90คนไม่เป็นอะไรกรณีเช่นนี้พึงพิจารณาว่าบุคคล10คนนั้นมีธาตุขันธ์มีภูมิด้านทานไม่พอกับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามันแสลงต่อโรคร่างกายมันสู้ไม่ได้กับอาหารประเภทนี้เพราะอีก90คนไม่เป็นไรความหมายของความเข้าใจเราจึงบอกว่าที่สุดของที่สุดเราก็จะไม่โทษอะไรมากมายเราก็จะโทษว่าเรานั่นแหละมีภูมิด้านทานไม่ดีพอถ้าเรามีภูมิด้านทานดีพอแล้วมันจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคนอื่นเขาก็มีบุตรคนอื่นเขาก็มีธิดาคนอื่นเขาก็มีสามีคนอื่นเขาก็มีภรรยาแม้คนอื่นมีความผูกพันและต่อเนื่องกับตัวเราก็ต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างก็ดีต่างคนต่างก็มีความผูกพันแตกต่างกันไปเมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดเราก็จะรู้ความกระจ่างแจ้งสิ่งเหล่านั้นว่านี่คือความแตกต่างว่าเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนเช่นการไปการมาของแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากัน

ไม่จำเป็นจะต้องมาพร้อมกันไม่จำเป็นจะต้องกลับพร้อมกันไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลอื่นใดที่จะต้องเลิกพร้อมกันในลักษณะเช่นนี้ในความเข้าใจของการแสดงออกใดๆจึงรู้อยู่ที่ใจเราว่าถ้าเรานั้นเป็นคนจริงจังถ้าเราเป็นคนจริงใจต่อตัวเราแล้วทุกอย่างมันก็เป็นธรรมและชอบธรรมด้วยเหตุด้วยผลที่เกิดขึ้นการแสดงออกใดๆเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่เราก็จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นการเกิดนั้นรู้อยู่ว่ามันเกิดมาหาความจริงเกิดมาหาความเป็นธรรมเกิดมาหาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดนั้นมีลักษณะเป็นเช่นนี้ถึงบอกว่ามีคนเดียวยังขนาดนี้มีสองคนจะขนาดไหนมีสองคนขนาดนี้มีห้าคนยังขนาดนี้ถ้ามีมากกว่านี้มันจะขนาดไหนความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละว่าแต่เราจะข้ามฟ้าข้ามฝั่งเราจะต้องประคองพยายามประคองให้มันรอดให้มันหลุดประคองตัวเราให้มันหลุดมันพ้นจากสิ่งที่เราได้มาเป็นอยู่เราอยู่รู้อยู่ว่าชีวิตของเรานั้นถ้าเกิน80 90ไปแล้วก็ยากลำบากที่จะประคองตัวเราให้อยู่ด้วยหลักฐานของใจให้มีเหตุมีผลของใจให้เราอยู่ได้ถ้าเรานั้นไม่แน่จริงไม่จริงจังแล้วเราก็เสียหลักได้กับสิ่งเหล่านี้ถึงบอกการประคองตัวเราก็คือการเฝ้าตัวเราสังเกตตัวเราเมื่อเราประคองตัวเราเฝ้าสังเกตตัวเราทำก็เป็นศีลเป็นธรรมความละเอียดของใจเราก็เป็นมรรคเป็นผลเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเราความชอบธรรมเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจความจริงในใจเราก็จะเลียได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากการเฝ้าฝึกจากการเฝ้าปฏิบัติจากการเฝ้าสังเกตสังกาความเข้าใจของเราก็ดีได้โดยเหตุผลเพียงพอจิตเมื่อมันเย็นลงแล้วมันก็มีความจริงในจิตของตัวเองว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นถึงเบาวางไว้ในฐานะเช่นนั้นเช่นนั้นรู้ได้ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นความเป็นธรรมในใจก็ละเอียดกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตของเราละเอียดลงแล้วความเป็นจริงก็เกิดขึ้นกับใจของในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดได้กับใจของตนเองในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดได้กับใจของตนเองว่ามีฐานะของความเข้าใจมีฐานะของความจริงที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาการรู้จักแก้การรู้จักปรับเป็นเรื่องของตัวเราไม่ใช่คนอื่นมาปรับมาแก้ตัวเราฟังแล้วเข้าใจตัวเราฟังแล้วจุดคิดจิตใจเราก็พยายามสำเนียกสำนึกว่าเราจะข้ามฟ้าข้ามฝั่งเราไม่ต้องการการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการการอยู่บ่อยๆมันเป็นทุกข์เรารู้อยู่ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดจากการเกิดถ้าเราขาดสติถ้าเราเผลอสติถ้าเราไม่ตั้งจริงตั้งจังเราก็เสียหลักกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจากการเฝ้าสังเกตตัวเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่เห็นการเกิดว่ามีความจริงพอผู้ที่มีจิตใจสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทพุตตมารและมัจจุราชมารจะไม่เข้ามาใกล้กับบุคคลประเภทนี้ถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมารทั้ง5จะไม่เข้ามาเบียดเบียนตัวเราได้เราเห็นเป็นธรรมดาเรารู้เป็นธรรมดาเช่นเราไปเรามาเราสะดวกแล้วเรารู้ทางเหนือทางใต้ทิศเหนือทิศใต้เรารู้ว่าเราจะไปอย่างไรมาอย่างไรเรารู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องอึดอัดขัดเคืองในใจของเราพอเรารู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเมื่อเรารู้ได้แก่ใจแล้วใจเราก็สบายถึงบอกเคยอยู่เคยมาเคยไปแล้วมันง่ายมันสะดวกถ้าเรายังไม่เคยอยู่เคยมาเคยไปแล้วมันลำบากความจริงในใจเมื่อเราฝึกเราปฏิบัติจิตมันยอมรับสิ่งเหล่านั้นมันก็ปลงแล้วมันก็วางฐานะของการยอมรับใดๆมันก็เกิดขึ้นความว่างของใจมันก็เกิดขึ้นความเย็นของใจมันก็เกิดขึ้นจากอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เราเฝ้าสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นเนรเราควรทำอย่างไรเราเป็นเถรเราควรทำอย่างไรเราเป็นเนรเราควรทำอย่างไรเราเป็นเถรเราควรทำอย่างไรเราเป็นชีเราควรทำอย่างไรเราเป็นพระเป็นเนรเราควรทำอย่างไรแม้การเป็นลูกศิษย์วัดเราควรทำอย่างไรแม้การเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราควรทำอย่างไรการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในตัวเราการปรับตัวเราการแก้ตัวเราการเห็นสมมุติในตัวเราเราก็จะทำที่สุดของสมมุติให้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นในการแสดงออกรับผิดชอบตัวเองนั้นคือการศึกษาตัวเราเองถ้าเราศึกษาตัวเราเองได้แล้วเราก็เข้าใจว่ามันคืออย่างนี้นะถ้าเขามีทอง10 บาทเรามีทอง10 บาทมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเขามีเงินแสนบาทเรามีเงินแสนบาทมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเขามีเป็นมีแผลเป็นเรามีแผลเป็นมัน

เหมือนกันนั่นแหละเขาอย่างไรเราก็อย่างนั้นแหละไม่ได้เห็นมีอะไรถึงบ่อหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเรากระดูกเขากระดูกเราความจริงก็คือความจริงทุกคนย่อมได้รับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากเราผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติเห็นความละเอียดของการเกิดซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าเกิดมามีความจริงอย่างไรเราเกิดมาได้72วัน72ปีเรารู้แล้วว่ามันมีหน้าตาอย่างไร72ปีผ่านไปมีหน้าตาอย่างไรวันหนึ่งย่างเข้ามามีความหมายอย่างไรจริงๆแล้วเราได้73ปีโดยไม่ต้องสงสัยพออยู่ในท้องก็รวมสิริแล้วเข้าไป8 9เดือนเข้าไปแล้วการเกิดนั้นมีความหมายอย่างนี้ถึงบอกความเข้าใจของการเกิดมันรู้หน้าตาของตัวเองหรือยังเคยบ้าระห่ำมามากเคยเก๋เคยโก๋เคยเกเรเกตุงมามากต่อมาถึงบอกก็จะรอดมาถึงเวลานี้บางครั้งแทบจะอยากไม่อยู่กับโลกบางครั้งแทบอยากจะกินยาตายบางครั้งแทบอยากจะกระโดดตึกตายได้หลายอย่างไม่อยากจะอยู่กับคนเพราะเบื่อความเป็นคนและเบื่อกับสังคมที่มีอยู่ซ้ำไปด้วยแต่นี่ก็อยู่ได้โดยเหตุผลของใจใจมันมีความจริงต่อตัวเองเมื่อใจมันมีความจริงต่อตัวเองแล้วมันก็อยู่มาได้โดยเหตุผลของใจให้ทนได้และทนอยู่ทนดูทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นคือธรรมที่ปรากฏโดยตัวทั่วไปจิตใจเราก็จะยอมรับสภาพของความจริงสิ่งเหล่านั้นอำนาจของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติอำนาจของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอำนาจของการเพ่งเพียรเพ่งแผดเผาเป็นอำนาจของการเฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจเมื่อเฝ้าฝึกปฏิบัติความเป็นธรรมในใจก็ละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็เป็นธรรมกับใจที่มีอยู่การฝึกการปฏิบัติจึงเห็นท่าแท้ของตัวเองว่าอ๋อหน้าตามีลักษณะอย่างนี้ถ้าเขามีร้อยบาทเรามีร้อยบาทถ้าเขามีพันบาทเรามีพันบาทเราก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรสงสัยเพราะเงินพันบาทเขาเงินพันบาทเราก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักแพ้เป็นที่เขาแพ้เป็นที่เราก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักปัญญาที่เฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเห็นการเกิดว่ามีลักษณะอย่างนี้การมาไม่พร้อมกันการกลับไม่พร้อมกันก็ไม่เป็นไรเพราะต่างคนต่างมาต่างคนต่างกลับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาต่างคนต่างกลับและต่างคนต่างอยู่ส่วนลึกของใจก็จะรู้ได้ในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดของใจก็รู้ได้ในเหตุผลของใจที่เกิดขึ้นการเฝ้าฝึกจึงดูรู้อยู่ตลอดเวลาถึงบอกถ้าเราไม่จริงใจตัวเองแล้วใครจะจริงใจกับตัวเราถ้าเราไม่แน่จริงกับตัวเราใครจะไปแน่จริงกับตัวเราถึงบอกว่าเราอย่าโทษอะไรทั้งนั้นต้องโทษตัวเราถ้าเราไม่จริงใจแล้วเรามันก็ไม่ได้ความจริงใจอะไรทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ได้ความจริงมันก็ไม่อยู่ที่อยู่ไหนมันอยู่ที่เรานั่นแหละถึงว่าต้องนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดจนเห็นว่าความจริงมันอยู่ที่เรานะถ้าเราเป็นเปิดเผยถ้าเราเป็นคนที่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันก็เบามันก็เย็นทุกอย่างมันก็เห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงบอกว่าจะโทษอะไรให้โทษที่ตัวเรานั้นตัวเราขาดความละเอียดตัวเราขาดความรอบคอบตัวเราขาดความสุขุมตัวเราขาดความเยือกเย็นตัวเราขาดเหตุขาดผลกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราขาดเหตุขาดผลกับสิ่งที่มีอยู่ความลึกซึ้งของเรามันก็ไม่เกิดขึ้นทำในใจของเราก็ไม่มีเหตุมีผลเพียงพอจิตที่เฝ้าฝึกปฏิบัติจิตที่เฝ้าด้วยความละเอียดละออแล้วก็เป็นธรรมกับใจอย่างนี้ถึงบอกว่าใครจะช่วยเราได้แต่เมื่อเราเองก็ไม่เคยจะช่วยตัวเราตัวเราเองก็ไม่เคยจะช่วยตัวเราใครจะช่วยเราได้ยิ่งสังเกตเท่าไรมันยิ่งเห็นความเป็นธรรมกับตัวเรามากขึ้นถึงบอกว่าถ้าแพ้เป็นที่เรามีอยู่มันก็คงต้องเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นถึงบอกอุปมาเหมือนกับสุนัขขี่เรือนถึงบอกไปที่ไหนมันก็คันอยู่ที่ไหนมันก็คันใหม่ๆมันอาจจะทนได้เล็กๆน้อยๆพอนานเข้ามันก็แสดงอาการของความคันออกมาให้ดูถึงพื้นฐานของใจนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจง่ายพื้นฐานของใจดูรู้สังเกตได้ง่ายว่ามีลักษณะอย่างไรถึงบอกว่าจิตใจนั้นดูง่ายเข้าใจง่ายว่ามีหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรถึงบอกว่าจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจที่มีเหตุมีผลคือจิตใจที่ฉลาดแหลมคมกับตัวเองฉลาดในการจัดการตัวเองไม่ใช่ฉลาดจัดการกับคนอื่นการฉลาดจัดการกับคนอื่นไม่ใช่มีความหมายอะไรมากมายการฉลาดจัดการกับตัวเองนั้นเป็นยอดของเหตุแห่งและผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่
การแสดงออกใดๆก็จะตรงไปตรงมาแต่เราก็จะได้ไม่โทษโน่นโทษนี่เราก็จะได้ไม่ว่าโน่นว่านี่แล้วที่สุดตัวเราก็จะปรับตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านก็อย่างหนึ่งอยู่ที่วัดก็อย่างหนึ่งอยู่ที่ทำงานก็อย่างหนึ่งอยู่ที่การเดินทางก็อย่างหนึ่งถ้าเราเป็นนักปราชญ์เราจะเป็นคนที่ปรับตัวเองอยู่ตลอดถ้าเราปรับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราคือใครถ้าเรารู้ตัวเราคือใครความเข้าใจตัวเราก็ดีขึ้นการปรับตัวเรานั้นคือยอดของการปรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตัวเราเองไม่ปรับตัวเราแล้วตัวอื่นก็คงลำบากถึงบอกใครจะเห็นใจเราถ้าเรายังเองยังไม่เห็นตัวเราใครจะยอมรับเราถ้าเราเองก็ไม่ได้ยอมรับตัวเราสักหน่อยตัวเราเองยังไม่เป็นตัวของตัวเองขาดความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองใครเขาจะเชื่อมั่นในตัวเราลองคิดให้ลึกๆลงไปเพราะว่าเราเองนั้นก็ไม่ได้มีความจริงใจต่อตัวเราอะไรมากมายใครเขาจะไปจริงใจกับเรามากมายอย่างนี้ให้เราเฝ้าฝึกและปฏิบัติพิจารณาลงไปละเอียดละออกับตัวเราว่าธาตุแท้ของตัวเรานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรถ้าเราเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดกับตัวเราความละเอียดของธรรมก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลความเข้าใจของศีลของธรรมก็ปรากฏในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จึงบอกการแสดงออกรับผิดชอบตัวเองจึงเห็นจริงเห็นจังกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านยกเว้นนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์การไม่มีข้อแม้การไม่มีข้อยกเว้นการไม่มีข้อต่อรองนั้นคือธาตุแห่งความบริสุทธิ์ธาตุที่บริสุทธิ์นั้นบอกลักษณะของความเข้าใจของตัวเองว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนใครจะปฏิเสธก็เป็นเรื่องของแต่ละคนความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจนั้นเป็นเรื่องของเหตุและผลที่ทุกคนจะรู้ได้โดยตนของตนเองเท่านั้นซึ่งบอกถ้าเรายังเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ก็แสดงว่าเรานั้นยังปล่อยความรู้สึกของตัวเองไปยึดไปติดไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเรายังเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่แสดงว่าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตัวเราไปผูกไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแสดงถึงความทุกข์มันสุมใจเราอยู่ตลอดเวลาธาตุของความเป็นอิสระไม่เกิดขึ้นเราฝึกเราปฏิบัติเรามุ่งเพื่อการเป็นอิสระเราไม่ได้มุ่งเพื่อเหตุอื่นใดมากไปกว่าการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นธาตุแห่งความอิสระไม่ตกเป็นธาตุของสิ่งที่มีอยู่ยศก็เป็นส่วนหนึ่งเงินก็เป็นส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งเราฝึกเพื่อการเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้สุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแม้ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนใดๆเกิดขึ้นเราก็พึงรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นในฐานะของการยอมรับในตัวเราก็เห็นจริงเห็นจังในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อวานนั้นผู้ชายก็จะมีแม่บ้าน5คนทนต่อการทะเลาะวิวาทของแม่บ้านไม่ได้ที่สุดก็ต้องฆ่าตัวเองตายผู้ชายมีแม่บ้านหลายคนแม่บ้านซึ่งทนต่อความจริงไม่ไหวที่สุดก็ตัดสิ่งที่กล่าวว่าเป็นอวัยวะเพศสิ่งที่รักได้หวงแหนทิ้งให้หมดที่สุดก็คือความจริงเป็นอย่างนี้ในสัจธรรมนั้นมีลักษณะถึงบอกว่าถ้าไม่หนึ่งแล้วมันก็ลำบากเราต้องหนึ่งคนหนึ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดใจก็เป็นศีลเป็นธรรมถ้าเราหนึ่งได้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดความละเอียดของใจมันก็เกิดขึ้นถึงบอกว่าไปขอโน่นขอนี่ขอนั่นขอนี่เทวดาบอกคนนี้ช่วยไม่ได้ถามว่าทำไมถ้าแก้ตามที่บนหมดเนื้อหมดตัวพอดีถ้าแก้ตามที่บนไว้หมดเนื้อหมดตัวพอดีเพราะอะไรเพราะว่าบนเยอะบนมากไปวัดไหนก็บนไปอาจารย์ไหนก็บนถ้าแก้บนตามที่ตัวเองบนต่อครูบาอาจารย์บนต่อเทวดาผีสางคางแดงไว้ก็แล้วหมดเนื้อหมดตัวพอดีประเภทนี้เลยเทวดาเลยไม่

0: เมื่อวันพระวันใดวันหนึ่งเรียนมามันจบเข้าพี่น้องชาวพุทธต่างก็ให้ความสำคัญในการถือข้อวัดปฏิบัติของตนเองหนึ่งตั้งใจงดด้วยตนเองถือศีล5ถือศีล8 2ประกาศดังๆต่อพระประธาน3สมาทานจากพระสงฆ์สามเณรซึ่งเป็นความตั้งใจที่ถือปฏิบัติกันผู้มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจจงตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเลิกตั้งใจหยุดการก่อกรรมทำเข็นตั้งเวรสร้างกรรมความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเราก็จะดีขึ้นนี่คือการเฝ้าฝึกปฏิบัติความละเอียดของศีลของธรรมก็จะปรากฏกับใจของเราทุกวันโกนทุกวันพระจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีที่ทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบตนเองและรับผิดชอบหมู่คณะขอจงเป็นไปเพื่อแรงผลักดันซึ่งกันและกันให้ดีได้ขอจงเป็นไปเพื่อบุญเพื่อพุทธกุศลที่จะยังคุณงามความดีของตนให้ดีได้จงทุกท่านทุกคนเทอญฟังได้คือความไม่มีเวรแก่กันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความปรารถนาเพื่อจะให้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกันมีเวลาก็อยู่ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนวันพระคือปฏิบัติทุกวันพระทุกวันเสาร์เป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงอุทยมานวกะปัญหาปัญหาของอุทยมานพอันนับเป็นที่13อุทยมานพได้กราบทูลถามและพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบปุจฉาคือคำถามที่อุทยมานพได้กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์การแก้ปัญหาซึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบได้แสดงมาแล้ว2ตอนอุทยมานพได้กราบทูลถามเป็นตอนที่3

0: ต่อไปว่าเมื่อบุคคลทำสติหรือมีสติอยู่อย่างไรประพฤติอยู่เที่ยวไปอยู่วิญญาณจึงดับข้าพระเจ้ากราบทูลถามพระองค์ผู้ทรงพระเจริญจะฟังพระดำรัสตอบของพระองค์นั้นดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบความว่าเมื่อบุคคลไม่อภินันคือยินดีเพลิดเพลินซึ่งเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกมีสติอยู่อย่างนี้เที่ยวไปอยู่วิญญาณย่อมดับดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามถึงเรื่องทำสติอยู่อย่างไรเที่ยวไปวิญญาณจึงดับและพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบ
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ยะลาแดน10โครงการ5ข้อเสนอชงครม.สัญจรแก้น้ำท่วมเมืองขยายทางวิ่งสนามบินเบตงพร้อมสร้างยะลาซิตี้ทาวเวอร์หอชมเมืองแลนด์มาร์คใหม่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยในการประชุมเตรียมการรองรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานโดยระบุว่าจังหวัดยะลามุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อดูแลประชาชนกว่า 5.5 แสนคนและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดยะลาได้นำเสนอ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีวงเงินงบประมาณรวม 338.145 ล้านบาทมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬานอกจากนี้จังหวัดยะลายังได้เสนอ5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนวงเงินรวมกว่า 4,308 ล้านบาทเพื่อยกระดับศักยภาพจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติสำหรับ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีมีดังนี้1ปรับปรุงสนามกีฬาจารุพัฒนาเทศบาลนครยะลา2ขุดลอกบึงแบเมาะเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย3ปรับปรุงถนนสีโลรถตลาดเก่าระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร4ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบือเละ5ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองกาสังอำเภอบันนังสตา 6. ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาก่อสร้างคันกั้นน้ำระยะทาง 2.25 กิโลเมตร 7. คันกั้นน้ำคลองตาเส้ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ 8. ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยผ่านน้ำเข้าสู่คูส่งน้ำธรรมชาติในตำบลลิดล 9. ขยายถนนพร้อมคูระบายน้ำและบ่อพักสายดารุสลามบ้านลิมุตท่าสาบสร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านตำบลท่าสาบและ 10. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในเมืองเทศบาลเมืองสเต็งนอกส่วน5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนมีดังนี้ 1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตงขยายทางวิ่งเป็น 2,500 เมตรและขยายลานจอดรองรับเครื่องบินขนาด180ที่นั่ง 2. โครงการพัฒนาด่านพรมแดนเบตงปรับปรุงอาคารด่านขยายช่องทางจราจรและสร้างถนนยกระดับ4ช่องจราจร 3. โครงการก่อสร้างหอชมเมืองยะลายะลาซิตี้ทาวเวอร์หน้าเขาลูกช้างเขาหัวล้านเพื่อเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว4. โครงการศูนย์กีฬาครบวงจร94ไร่เพื่อยกระดับสู่สนามมาตรฐานเอเชียแห่งแรกในภาคใต้และ5ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ภาษีจากภาคเอกชนโดยเสนอเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% สำหรับโรงงานใหม่ในพื้นที่และให้สิทธิ์หักค่าใช้จ่ายประกันภัยก่อการร้ายได้2เท่าเพื่อจูงใจนักลงทุน
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: จราจรจราจน
1: รถติดไฟแดงอีกแล้วแบบนี้เมื่อไหร่พวกเราจะกลับถึงบ้านล่ะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิใจดีนั่งจนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกชักจะหิวข้าวแล้วด้วยจราจรเป็นจราจรเสียแล้วสิ
1: แต่สงสัยจังสองคำนี้เขียนเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนรอเรือเป็นรอลิงทำไมจึงออกเสียงไม่เหมือนกันล่ะครับพี่พศ
3: มันเป็นหลักการออกเสียงจ้ะคือคำที่ไม่มีรูปสระแต่มีตัวพยัญชนะกับตัวสะกดถ้าตัวสะกดเป็นรอเรือจะมีเสียงสระอเช่นพรจรสอนจราจรถ้าตัวสะกดเป็นตัวอื่นจะออกเสียงอย่างมีสระโอเช่นจนขนชนสนจราจน
2: น้
3: องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สู้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังภาคเอกชนหารือแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่แทรมบายลานาทีกเน้นบริการประทับใจพร้อมต่อยอดถนนช้างคลานเป็นถนนคนเดินนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชนโดยบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อเชียงใหม่แทรมบายลานาทีกซึ่งมีแนวคิดส่งเสริมระบบการเดินทางและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะเส้นทางรถสายมรดกโลกและวัดสำคัญต่างๆในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้อย่างทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการให้บริการทั้งด้านความสะดวกความปลอดภัยและการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนอกจากนี้ตัวแทนบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดยังได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ถนนช้างคลานให้เป็นถนนคนเดินเพื่อเพิ่มกิจกรรมและสีสันด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยให้บริษัทประสานหารือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนกำแพงแก้ว
1: โอ้ยเดินมาตั้งนานแล้วอ่ะเจอแต่กำแพงไม่เจอประตูเสียทีอ่ะโอ้ย
0: นั่นสิวัดนี้ท่าทางจะกว้างใหญ่มากชักจะเมื่อยแล้วสิร้อนด้วย
2: เมี้ยว
0: พวกเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่า
1: ฮะอะไรหรอ
0: พวกเราเป็นแมวนะจะมัวเดินหาประตูกันอยู่ทำไมกระโดดข้ามกำแพงไปเลยสิ
1: โหจริงด้วยมัวแต่เลียนแบบคนมากไปหน่อยอ่ะ
0: ฉันก็ลืมคิดไปเหมือนกันว้าวสวยมากเลยไม่เสียแรงที่มาถึงนี
2: ่
0: เป็นอะไรหรือเปล่า
2: โอ๊ยเห็นดาวเลย
0: ทำไมมีกำแพงอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะ
1: เมื่อกี้ก็เพิ่งข้ามมากำแพงหนึ่งมาเจออีกกำแพงหนึ่งเอ๊วัดนี้มีกำแพงสองชั้นเลยเหรอแปลกจังแฮ
0: นี่คือกำแพงแก้วจ้ะในอารามหลวงหรือวัดใหญ่ๆมักมีกำแพงเตี้ยๆทำล้อมอุโบสถบ้างวิหารบ้างหรือล้อมพระสถูปเจดีย์กำแพงแบบนี้เรียกกันว่ากำแพงแก้ว
2: สร้างไว้ทำไมล่ะสีสวัสดิ์เอาไว้กันขโมยเหรอแต่เตี้ยแค่นี้จะไปกันอะไรใครได
0: ้กำแพงแก้วไม่ได้ทำขึ้นเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่จะรุกล้ำเข้าไปในบริเวณในวงกำแพงล้อมหรอกแต่สร้างไว้เพื่อแสดงอาณาบริเวณที่ควรให้ความเคารพและสำรวมกายสงบใจเมื่อย่างกรายเข้าไปในวงกำแพงแก้วนั้นต่างหากกำแพงแก้วนี้ยังใช้ก่อล้อมพระมหาปราสาทพระราชมณฑลสถานด้วยเพราะว่าเป็นที่เสด็จประทับของพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งเปรียบได้กับพระโพธิสัตว์ไงล่ะ
2: ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วถ่ายรูปหมู่กันดีกว่าย
0: ังไงก็ขอถ่ายรูปไว้ก่อนใช่ไหมวิเชียรมาศ
2: แน่นอน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาร่วมการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sports master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศและคัดเลือกตัวแทนจากจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number 1ที่ทรงส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยใช้ e-sport เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การวางแผนการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและการเคารพกติกาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วม16แห่งนักกีฬาและทีมรวม25ทีมใน3เกมได้แก่ Arena of Valor หรือ ROV Free Fire และ EA Sport FC Online โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมจาก77จังหวัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาททั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะจากการแข่งขันและนำศักยภาพไปต่อยอดด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่ากล้ากล้าเป็นคำเรียกต้นข้าวอ่อนที่เพาะไว้ในเทือกตอนต้นฤดูทำนาเพื่อย้ายไปปักดำในนาต่อไปเมื่อถึงฤดูทำนาในหน้าฝนฝนตกลงมาพอควรแล้วชาวนาจะไถเตรียมที่นาแล้วจึงนำกล้ามาดำลงในที่นากอละ4-5ต้นคำว่าดำเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรว่าดำแปลว่าปลูกกล้าที่ดำลงในนาแล้วจะค่อยๆเติบโตขึ้นในช่วงฤดูฝนต้นข้าวก็จะโตขึ้นแข่งกับระดับน้ำพอน้ำเริ่มลดเมล็ดข้าวก็เริ่มโตและจะแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ในต้นหน้าร้อนคำว่ากล้าเดิมใช้เรียกเฉพาะต้นข้าวที่หว่านเพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในนาดำปัจจุบันมีการเพาะเมล็ดหรือเนื้อเยื่อของพืชชนิดอื่นๆให้งอกเป็นต้นอ่อนก่อนแล้วย้ายไปปลูกด้วยวิธีการเดียวกับการเพาะกล้าข้าวจึงเรียกต้นอ่อนของพืช นั้นๆว่ากล้าด้วยเช่นกล้าสัก
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roy.in

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้า